0: เรียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในที่นี้นะครับนักเรียนอาจจะไปเจอโจทย์หรือว่าไปเจอสถานการณ์นะครับที่นักเรียนจะต้องใช้การคูณทศนิยมกับจำนวนนับแต่จำนวนนับนั้นจะเป็น10 100แล้วก็ 1,000 ถ้าหากนักเรียนใช้วิธีที่เคยได้เรียนมานะครับอย่างเช่นการตั้งคูณนั้นก็อาจจะทำให้นักเรียนใช้เวลาในการคำนวณเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับวันนี้ถ้านักเรียนนะครับไปเจอโจทย์นะครับที่เป็นการคูณทศนิยมกับจำนวนนับที่เป็น10 100 1,000 เนี่ยคุณครูมีวิธีการสังเกตที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีวิธีการสังเกตอย่างไรแล้วเราจะสามารถทำโจทย์ทำกิจกรรมได้ในวันนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้นะครับอยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100 1,000 นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการหาผลคูณของจำนวนนับก่อนนักเรียนครับนักเรียนเคยเรียนไปหรือยังในเรื่องของการหาผลคูณของจำนวนนับนำไปคูณกับ10 100 1,000 นักเรียนเคยเรียนไหมครับ
1: เคยเร
0: ีย
1: น
0: เคยเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมที่1นะครับมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำดูโดยนักเรียนนะครับจะต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองเล่นเกมนะครับแข่งขันหาผลคูณนั่นเองจากใบกิจกรรมที่1เดี๋ยวครูจะแจกใบกิจกรรมที่1ให้กับนักเรียนนะครับกลุ่มใดที่เสร็จก่อนนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ทำถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะไปในวันนี้นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใบกิจกรรมที่1นั้นมีอะไรบ้างครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบกิจกรรมที่1ให้กับนักเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาแข่งกันนะครับในแต่ละกลุ่มแข่งกันโดยกลุ่มใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ยกมือขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับตอนนี้คุณครูแจกให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะทำใบกิจกรรมที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ได้ดูนักเรียนต้นทางก็ช่วยกันทำนะครับแล้วก็กลุ่มใดที่เสร็จก่อนเนี่ยก็ยกมือตอนนี้โรงเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยทำเสร็จกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะทำกันเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันเดี๋ยวนักเรียนช่วยตอบคำถามครูนะครับแล้วก็ตรวจคำตอบไปได้เลยนะครับถ้าถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกนะครับถ้าผิดก็แก้ไขไปได้เลยแล้วเดี๋ยวกลุ่มใดที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็จะได้คะแนนเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเริ่มจากข้อที่1กันก่อนครับนักเรียนช่วยครูตอบคำถามนะครับ3คูณ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ30นั่นเองเก่งมากเลยนะครับ3คูณ100ล่ะครับ300แล้ว3คูณ 1,000 ล่ะครับ3,000 นักเรียนสังเกตอะไรบ้างหาก3คูณกับ10นักเรียนครับนักเรียนต้นทางและปลายทางสังเกตนะครับ3คูณกับ10แล้วเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ1ตัว3คูณ100เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ2ตัวแล้ว3คูณ 1,000 เติม0ต่อท้ายไป3ตัวนั่นเองอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับแล้วข้อที่2นะครับ28คูณ10มีค่าเท่ากับ280นั่นเองเก่งมากครับ28คูณ100นะครับ2,800เท่าไหร่เอ่ย 2,800 แล้ว28คูณ 1,000 ล่ะครับ 28,000 นั่นเองทีนี้ข้อที่3ครับ125คูณ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 1,250
0: เก่งมากครับ 1,250แล้ว125คูณ100แล้วครับ
1: 12,500
0: เก่งมากครับ12,500แล้วก็125คูณ 1,000 แล้วครับ
1: 125,000
0: ถูกต้องเลยนะครับกลุ่มไหนถูกต้องหมดทุกข้อบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยโอ้โหนักเรียนต้นทางนะครับทุกกลุ่มบอกว่าถูกต้องหมดทุกข้อเลยนะครับไม่มีแก้ไขเลยหวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนนะครับเป็นกลุ่มที่ทำเสร็จเป็นกลุ่มแรกครับของนักเรียนต้นทางเป็นกลุ่มที่3นะครับดังนั้นตอนนี้กลุ่มที่3คะแนนนำไปเลยแล้วกลุ่มที่ทำเสร็จเป็นกลุ่มที่2แล้วครับกลุ่มที่1นะครับแล้วก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม4นะครับแล้วกลุ่มที่ทำเสร็จเป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มอะไรเอ่ยเป็นกลุ่มอะไรครับกลุ่มที่2นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรายังมีใบกิจกรรมที่2ก็หวังว่าเดี๋ยวนักเรียนนะครับก็จะทำเสร็จเร็วมากขึ้นกว่านี้นะครับใช้เวลาน้อยกว่านี้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสังเกตผลคูณที่ได้เป็นไงครับนักเรียนจำนวนนับใดๆคูณกับ10 100 1,000 นะครับหาผลคูณได้โดยคูณจำนวนนับนั้นกับ1ใช่ไหมครับแล้วเติม0ต่อท้าย1ตัว2ตัวหรือ3ตัวตามลำดับหากคูณได้10ก็เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ1ตัวหากคูณได้100ก็เติม0ต่อท้ายไป2ตัวแล้วหากคูณด้วย1 1,000 เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ3ตัวนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องหาผลคูณของทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100หรือ 1,000 พร้อมทั้งเหตุผลได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100 1,000 นะครับกันบ้างว่าอาจจะมีจุดสังเกตข้อสังเกตอย่างไรนะครับทีนี้จะให้นักเรียนดูก่อนนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ลองใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคูณโดยใช้อะไรครับที่เราเคยเรียนมาความสัมพันธ์ของเศษส่วนได้ไหมได้หรือใช้การตั้งคูณได้ไหมครับได้จากที่เราเรียนมาในเรื่องการคูณทศนิยมกับจำนวนนับถูกต้องไหมครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองคิด3ข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราตอบคำถามไปพร้อมๆกันดีไหมครับดีนะครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนลองจดโจทย์ลงไปนะครับแล้วลองหาคำตอบมาให้กับคุณครูครับทั้ง3ข้อแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบแล้วก็มาดูข้อสังเกตที่ได้กันนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคุณจะคิด3ข้อนี้ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันดีไหมครับ
1: ด
0: ีนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูดังๆเลยคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่านักเรียนจะต้องทำได้ถูกต้องด้วยนักเรียนครับ 49.58 คูณ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบดังๆเลย
1: 495.80
0: เก่งมากๆเลยครับนักเรียนบอกคุณครูบอกว่า400เท่าไหร่นะครับ 495.80 นั่นเองนะครับ 495.80 นักเรียนครับก่อนคูณจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนครับถามนักเรียนก่อนจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนช่วยครูคิดช่วยครูหานะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับอยู่หลังเลข9หรือว่าอยู่หน้าเลขหรือว่าอยู่หน้าเลข5นั่นเองนะครับเห็นไหมครับอยู่หลังเลข9ทีนี้คำถามต่อไปเมื่อคูณด้วย10เนี่ยผลคูณที่ได้เติม0ไปกี่ตัวครับคูณด้วย10เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัว1ตัวนะครับก็คือเติม0ไปแบบนี้นะครับแต่เมื่อคูณเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสังเกตจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ตรงหลังเลข5
0: อยู่ตรงหลังเลข5นั่นเองหรือว่านักเรียนบางคนบอกว่าอยู่หน้าเลข8นะครับอยู่หลังเลข5หรือว่าอยู่หน้าเลข8นั่นเองนักเรียนจะสังเกตว่าอะไรครับสังเกตว่าทศนิยมเนี่ยเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งนี่นะครับแต่เดิมอยู่หลังเลข9พอเลื่อนมา1ตำแหน่งนะครับไปอยู่หลังเลข5นั่นเองอันนี้คือการคูณทศนิยมด้วยอะไรครับด้วย10เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับคูณทศนิยมด้วย100กันบ้างเป็น40อะไรครับ 49.58 คูณ100นักเรียนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับตอบดังๆเลย
1: 4,958.00
0: เก่งมากครับได้เป็น 4,958.00 นะครับนักเรียนครับถามนักเรียนว่าเมื่อคูณด้วย100ผลคูณที่ได้เติม0ไปกี่ตัวครับ
1: 2ตัว
0: เติม0ไป2ตัวนั่นเองคำถามต่อไปครับแล้วจุดทศนิยมเนี่ยอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ตรงหลังเลข8
0: อยู่หลังเลข8ครูถามนักเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยทศนิยมอยู่ตรงไหนครับ
1: หลังเลข9
0: หลังเลข9จากหลังเลข9ไปย้ายไปหลังเลข8เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 2
0: ตำแหน่งดังนั้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเมื่อคูณด้วย100นะครับทศนิยมคูณด้วย100เนี่ยเราจะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นการคูณทศนิยมด้วย 1,000 นักเรียนคิดว่าจะใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่ง
1: 3ตำ
0: แหน่งนะนักเรียนตอบครูว่า3ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ตำแหน่งจริงหรือไม่นะครับ49.58 คูณ 1,000 นักเรียนหาคำตอบมาได้เรียบร้อยหรือยังครับ
1: ได
0: ้แล้วได้เท่าไหร่เอ่ยตอบดังๆเลย
1: 49,580
0: เก่งมากครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่า 49,580.00 ถามนักเรียนว่าแต่เดิมจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนครับ
1: อย
0: ู่
1: ตรง
0: อยู่หลังเลข9นะครับอยู่หลังเลข9ทีนี้เมื่อคูณด้วย 1,000 ผลคูณที่ได้เติม0ไปกี่ตัวครับ
1: เติ
0: ม0ต่อท้ายไป3ตัวนะครับแล้วทศนิยมทศนิยมอยู่ตรงไหนครับหลังเลขหลังเลข0ตัวที่1ถูกต้องไหมครับหลังเลข0ตรงนี้นะครับหลังเลข0นักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อคูณทศนิยมนะครับด้วย100เนี่ยเราจะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับไปทางขวา 3ตำแหน่งนั่นเองเห็นไหมครับสังเกตว่าทศนิยมเลื่อนไปทางขวา3ตำแหน่งดังนั้นนะครับจากข้อสังเกตเนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าผลคูณของทศนิยมกับ10 100 1,000 นะครับการคูณทศนิยมกับ10อาจหาผลคูณได้โดยการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1ตำแหน่งถ้าคูณด้วย100เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งและถ้าคูณทศนิยมกับ 1,000 เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งเลย3ตำแหน่งนั่นเองนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์การคูณทศนิยมกับ10 100 1,000 นักเรียนจะใช้การตั้งคูณไหมครับใช้การตั้งคูณไหมถามว่าการตั้งคูณทำได้ไหมครับทำได้ใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนได้ไหม
1: ได
0: ้แต่ถ้านักเรียนเรียนในวันนี้แล้วนักเรียนเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้การเลื่อนจุดทศนิยมจะเร็วกว่าไหมครับ
1: เร
0: ็วกว่านะดังนั้นคุณครูก็จะมีข้อสังเกตให้นักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนก็สามารถนำข้อสังเกตตรงนี้นำวิธีในการคูณตรงนี้ไปใช้ได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้แบ่งกลุ่มตามเดิมเลยโดยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบกิจกรรมที่2นะครับตอนนี้ฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกใบกิจกรรมที่2ให้กับนักเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับโดยกลุ่มใดเสร็จก่อนนะครับให้ยกมือขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูความเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงกลุ่มใดที่เสร็จเร็วกว่ากลุ่มอื่นนะครับแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะไป

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงทำกิจกรรมนะครับในส่วนของใบกิจกรรมที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้กลุ่มของนักเรียนต้นทางนะครับที่เสร็จเป็นกลุ่มที่1คือกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม3นะครับแล้วกลุ่มที่2นะครับที่เสร็จเป็นกลุ่มที่4นะครับนักเรียนจะสังเกตว่ากลุ่มที่4นั้นก็มีเขาเรียกว่ามีพัฒนาการนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลาที่น้อยลงนั่นเองนะครับจากที่ครูได้เดินไปตรวจสอบก็ทำถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันได้เลยทีนี้ขอตัวแทนในกลุ่มที่3ก่อนนะครับกลุ่มที่3ออกมาเฉลยสัก3ข้อได้ไหมครับ3ข้อนะครับเป็นข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ให้กับเพื่อนๆได้ดูหน่อยนะครับว่ามีวิธีในการพิจารณาอย่างไรนะครับแล้วก็ได้คำตอบถูกต้องหรือไม่ขอตัวแทนในกลุ่มที่3นะครับเป็นสรวิทย์นะครับเนื่องจากกลุ่มที่3นั้นเสร็จเป็นกลุ่มที่1เดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่3ออกมาเฉลยนะครับกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับลองเฉลยข้อที่1หน่อยครับข้อที่1เป็น10คูณกับ 7.5 ก่อนอื่นเราทำยังไงก่อนครับ
1: เติม0หลังเลข5ครับ
0: เติม0หลังเลข5ถูกต้องไหมครับเติม0หลังเลข5หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: เติมจุดหลัง5ครับ
0: เติมจุดหลังเลข5ก็คือใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายหรือขวาครับ
1: ไปทางขวาครับ
0: ไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 1ตำแหน่ง
0: 1ตำแหน่งเนื่องจากเป็นการคูณกับ10ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้แล้วข้อที่2เลยครับ10คูณ3.92 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 39.20
0: ได้เป็น 39.20 สรวิทย์มีวิธีการคิดอย่างไรครับ
1: เติม0หลังเลข2ครับ
0: เติม0หลังเลข2กี่ตัวครับ
1: 1ตัว
0: 1ตัวแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: เลื่อนจุดไปทางขวาครับ
0: เลื่อนจุดทศนิยมไป

0: วากี่ตำแหน่งครับ
1: 1ตำแหน่ง
0: 1ตำแหน่งแต่เดิมอยู่หลังเลข3เลื่อนไป1ตำแหน่งเลยเป็นหลังเลข9ถูกต้องไหมครับเก่งมากครับแล้วข้อที่3นะครับ10คูณ 1.025 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 10.250 ครับ
0: ได้เป็น 10.250 มีวิธีการคิดอย่างไรครับข้อนี้
1: เติม0หลังเลข5ครับ
0: เติม0หลังเลข5กี่ตัวครับ
1: 1ตัวครับ
0: 1ตัวหลังจากนั้น
1: เลื่อนจุดไปทางขวา1ตำแหน่งครับ
0: เลื่อนจุดทศนิยมนี่นะครับจุดแต่เดิมเนี่ยจุดทศนิยมแต่เดิมอยู่หลังเลข1ตรงนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็เลื่อนไป1ตำแหน่งทางขวามือจึงไปอยู่หลังเลข0นั่นเองนะครับตอบ 10.250 เพื่อนๆได้คำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยโปรมือให้สรวิทย์ด้วยเก่งมากเลยนะครับทีนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มที่2ของนักเรียนต้นทางคือกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ออกมาหน่อยโปรมือให้กลุ่มที่4ด้วยเย้กลุ่มที่4ครับออกมาเฉลยหน่อยสำหรับข้อที่4ก่อนนะครับข้อที่4เป็น100คูณ 1.2 100คูณ 1.2 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 120.0 ครับ
0: 120.0 นั่นเองนะครับนี่ถูกต้องเลยมีวิธีการคิดอย่างไรครับ
1: นำ100มาคูณกับ 1.2 ครับ
0: นำ100ไปคูณกับ 1.2 เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวก่อนครับ
1: 2ตัวครับ
0: เติม0ต่อท้ายไป2ตัวนะครับหลังจากนั้นใช้การเลื่อนจุดทศนิยมถูกต้องไหมครับเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายหรือว่าขวาครับ
1: ขวาครับ
0: ไปทางขวากี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2ตำแหน่งครับ
0: เลื่อนไปทางขวา2ตำแหน่งนะครับแต่เดิมจุดทศนิยมนะครับอยู่หลังเลข1เลื่อนไป2ตำแหน่งจึงไปอยู่หลังเลข0นั่นเองตอบ 120.0 ครับแล้วข้อที่5ล่ะครับข้อที่5 100 คูณ 5.26 ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 526.00 ครับ
0: 526.00 นะครับมีวิธีการคิดอย่างไรครับข้อนี้เราเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
1: 2ตัวครับ
0: เติม0ต่อท้ายไป2ตัวหลังจากนั้นใช้การเลื่อนจุดทศนิยมถูกต้องไหมครับเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาครับ
1: ขวาครับ
0: เลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2ตำแหน่ง
0: 2ตำแหน่งนะครับแต่เดิมจุดทศนิยมอยู่หลังเลข5เลื่อนไป2ตำแหน่งจึงไปอยู่หลังเลข6ตอบ 526.00 ครับแล้วข้อที่6เลยครับ100คูณ4.209 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 420.900 ครับ
0: เก่งมากครับได้เป็น 420.900 เราเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับคูณ100
1: 2ตัวครับ
0: เติม0ต่อท้ายไป2ตัวแล้วใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายหรือทางขวาครับ
1: ทางขวาครับ
0: กี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2ตำแหน่งคร
0: ับ2ตำแหน่งนะครับแต่เดิมจุดทศนิยมเนี่ยจะอยู่บริเวณหลังเลขอะไรครับหลังเลข4นะครับใช้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งจึงไปอยู่หลังเลข0นั่นเองนี่เลยนะครับตอบ 420.900 ปรบมือให้อัศจรรย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายขอเป็นกลุ่มที่1ของนักเรียนต้นทางนะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยกลุ่มที่1เสร็จเป็นกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวจะให้ออกมาเฉลยข้อ7ข้อ8แล้วก็ข้อที่9ตอนนี้ถามกลุ่มที่3นิดนึงถูกต้องหมดทุกข้อไหมครับถูกทุกข้อไหมได้ตรวจไปพร้อมกับคุณครูไหมครับถูกทุกข้อเลยนะครับถ้าถูกอีก3ข้อวันนี้กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่ชนะไปนะครับเพราะว่าเสร็จเป็นกลุ่มที่1แล้วก็ทำถูกต้องทั้งหมดเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอกลุ่มที่1ออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับกลุ่มที่1ออกมาเลยกลุ่มที่1ครับเดี๋ยวออกมาเฉลยข้อที่7ก่อน

0: ธนชาติบอกครูหน่อยครับว่า 1,000 คูณ 0.9 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 900.0 ครับ
0: ได้เป็น 900.0 นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับทำไมจึงเป็น 900.0 ครับมีวิธีการคิดอย่างไรเอ่ยเป็นการคูณทศนิยมกับ 1,000 ใช่ไหมครับเราเติมศูนย์ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
1: 3ตัวครับ
0: เติมศูนย์ต่อท้ายไป3ตัวนะครับหลังจากนั้นใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางอะไรครับ
1: ทางขวาคร
0: ับไปทางขวากี่ตำแหน่งเลย
1: 3ครับ
0: 3ตำแหน่งนะครับแต่เดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หน้าเลข9เราเลื่อนไป3ตำแหน่งนะครับ1 2 3จึงไปอยู่บริเวณนี้นั่นเองตอบ 900.0 นะครับและข้อที่8เลยครับ 1,000 คูณ 2.27 ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 2,270.00 ครับ
0: เก่งมากเลยนะครับได้เป็น 2,270.00 เรามีวิธีการทำอย่างไรครับเติมศูนย์ต่อท้ายใช่ไหมครับ เติมศูนย์ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
1: 3ตัวครับ
0: 3ตัวนะครับหลังจากนั้นเราใช้การเลื่อนจุดทศนิยมถูกต้องไหมครับเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาครับ
1: ทางขวา
0: ทางขวากี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 3ตำแหน่ง
0: 3ตำแหน่งนะครับก็ได้คำตอบเป็น 2,270.00 นั่นเองนักเรียนจะสังเกตว่าแต่เดิมจุดอยู่ตรงหลังเลข2ตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนไป3ตำแหน่ง1 2 3จึงไปอยู่บริเวณนี้นั่นเองตอบ 2,270.00 แล้วข้อสุดท้ายครับ 10.589 คูณ 1,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 1,589.000 ครับ
0: เก่งมากครับเป็น 1,589.000 เราเติมศูนย์ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
1: 3ตัว
0: 3ตัวหลังจากนั้นใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทาง
1: ขวาก
0: ี่ตำแหน่งครับ
1: ตำแหน่ง
0: 3ตำแหน่งนะครับแต่เดิมอยู่หลังเลข0ตรงนี้นะครับจุดทศนิยมเลื่อนไปทางขวา3ตำแหน่ง1 2 3จึงไปอยู่หลังเลข9นั่นเองตอบ 1,589.000 เพื่อนได้คำตอบเหมือนกับธนชาติไม่เอ่ยได้นะครับเหมือนกันเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับเก่งมากๆเลยตอนนี้คุณครูก็ได้เฉลยไปครบทุกข้อแล้วกลุ่มไหนที่ทำถูกต้องหมดทุกข้อบ้างครับยกมือหน่อยโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับดังนั้นจากที่ครูได้สังเกตตอนนี้เราได้กลุ่มที่ชนะแล้วเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่3ปรบมือให้กลุ่มที่3ของนักเรียนต้นทางด้วยนะครับแล้วก็ปรบมือให้กับเพื่อนๆปลายทางที่เป็นกลุ่มที่ชนะด้วยเก่งมากๆเลยนะครับกลุ่มอื่นก็เก่งไม่แพ้กันนะครับจากที่ครูได้สังเกตก็เวลาต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับท่านครูมีเกมให้นักเรียนได้ลองเล่นแข่งขันกันอีกก็หวังว่านักเรียนก็จะได้เป็นกลุ่มที่ชนะนั่นเองนะครับแต่ชนะหรือแพ้ก็ไม่สำคัญนะครับสำคัญตรงที่นักเรียนรู้หลักการรู้วิธีคิดที่ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้านักเรียนรู้หลักการรู้วิธีคิดที่ถูกต้องทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำโจทย์ได้ในวันนี้นักเรียนก็เป็นผู้ชนะใจตัวเองแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่ 2.12 ทีนี้จะฝากให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านนะครับ

มาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเรียนเรื่องเก่งมากครับเราเรียนการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100 1,000 นะครับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับเมื่อเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ

ใช่แล้วครับเก่งมากๆเลยนะครับถ้านักเรียนคูณทศนิยมกับ10นักเรียนก็ใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งถ้าคูณได้100 2ตำแหน่งถ้าคูณได้นะครับก็เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองจากที่เราได้เรียนกันไปนะครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปนั้นเราจะเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.13 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่มาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
1: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่เข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
1: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
1: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
1: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อดูขาแพงไก่
2: เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่อ่ะ
3: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นแพงเมาขี้ล่าสัตว
2: ์ขี้ล่าสัตว์เอ้า
1: ใจเ
2: ชคค
1: ่ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุก
1: อะไรเนี่ยเราเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
2: ี่
1: ย
2: พ่อเอาอะไร
3: อ
2: ี
3: กด
2: ี
3: น
1: ี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
1: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
1: ไม่

0: ใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ้ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
3: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

ดจากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ. 112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม่
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฝรั่งเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประ

0: บาน400ล้านบาทเห็นจะได
1: ้400ล้าน
2: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
2: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ัสดีค่ะคุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายการวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักการเขียนเรียงความนั้นคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากการทำงานในครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องการอธิบายความหมายโดยในถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเปิดชุดกิจกรรมหรือว่าหยิบใบงานขึ้นมาตรวจสอบได้เลยค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากการทำใบงานการอธิบายความหมายโดยในเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องหลักการเขียนเรียงความในเด็กๆปลายทางรวม

ถึงเด็กๆต้นทางมีใครเคยเขียนเรียงความบ้างคะยกมือหน่อยมีใครเคยเขียนเรียงความบ้างเอ่ยไม่มีเลยเหรอคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะหรือว่าถ้ามีนะคะเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะอีกครั้งหนึ่ง

0: ันในชั่วโมงนี้กันเลยนะลูกอ่ะหลักการเขียนเรียงความนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาถามเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าถามตอบรอบรู้เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มหมายเลขนะคะให้เด็กๆนั้นตอบคำถามที่คุณครูนั้นถามเด็กๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก่อนนะลูกเป็นคำถามง่ายๆค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการอ่านช่วยให้เรามีความสามารถในการเขียนจริงหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะคุณครูจะสุ่มนะคะลูกคันนี้ได้ลูกนี้นะคะจะเป็นเลขที่อะไรนะจะเป็นเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่24ค่ะเลขที่24ค่ะหนูลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าการอ่านนั้นช่วยให้เรามีความสามารถในการเขียนจริงหรือไม่เอาแบบไม่ต้องนึกถึงการเขียนเรียงความก่อนนะลูกแค่เป็นการเขียนธรรมดาน่ะหนูคิดว่าช่วยไหมลูก
1: ช่วยค่ะ
0: ช่วยใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าช่วยเพราะอะไรคะ
1: เพราะเวลาเราอ่านแล้วทำให้เราจดจำแล้วเอาไปเขียนได้ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาเราอ่านนะคะทำให้เราจดจำเกี่ยวกับสำนวนภาษาหรือคำที่ใช้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการเขียนงานของเราได้เก่งมากค่ะลูกนั่งลงได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะนั่นก็คือการจะเขียนเรื่องให้ดีนักเรียนคิดว่าควรมีวิธีการเขียนอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะสุ่มเหมือนเดิมค่ะชึบได้เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันนะคะเปิดพร้อมกันเลขที่16ค่ะหนูไม่ต้องนึกถึงหลักการเขียนเรียงความก่อนนะลูกเอาแค่การเขียนธรรมดาหนูคิดว่าถ้าเราจะเขียนเรื่องให้ดีนั้นนักเรียนเนี่ยคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการเขียนอย่างไรลูกเอาตามที่เป็นความคิดของหนูเลยลูก
2: เขียนในสำนวนภาษาของตัวเองค่ะ
0: เขียนด้วยสำนวนภาษาของตัวเองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะนั่งลงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูอยากจะเพิ่มเติมนะคะสำหรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะก่อนที่เรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักการเรียงความนั้นการเขียนที่ดีเด็กๆจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมคะเด็กๆจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมลูกจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็อะไรต่อลูกทำไมเพราะเหตุใดถูกไหมคะเอาละค่ะเด็กๆถ้าเราเขียนตามลำดับขั้นตอนมันก็จะทำให้เรื่องที่เราเขียนนั้นเป็นอย่างไรลูกอ่านได้อย่างไรบ้างอ่านได้ง่ายไหมอ่านได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่เขียนหรือเราไม่ได้วางโครงเรื่องตามลำดับหรือเรานึกอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปเด็กๆคิดว่าเนื้อเรื่องที่เราเขียนไปนั้นอ่านแล้วนะคะ

0: จจะเกิดความวกวนนะคะอ่านแล้วเอ๊ะเขาหมายถึงอะไรนะเอ้าย่อหน้านี้พูดไปแล้วนี่ทำไมพอมาเจออีกย่อหน้าหนึ่งก็เจอเรื่องนี้อีกแล้วนะคะดังนั้นเราจึงต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะเขียนนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ1นักเรียนจะต้องบอกหลักการเขียนเรียงความได้ซึ่งง่ายมากๆนะคะต่อไปข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องเขียนแบบร่างเรียงความได้ตามที่คุณครูบอกว่าก่อนที่เราจะเขียนเรียงความเรื่อง1เราจะต้องร่างก่อนเราจะต้องเขียนโครงเรื่องของมันก่อนแล้วจะทำให้เราเขียนเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมีมารยาทในการเขียนเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมเอ่ยว่ามีมารยาทในการเขียนอย่างเช่นอะไรบ้างมารยาทในการเขียนอย่างเช่นอะไรบ้างลูกอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูสุ่มนะคะคุณครูสุ่มนะลูกนะโอ้โหไม้เลข9ค่ะหมายเลข9นะคะมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างลูกตอบคุณครูมาแค่1ข้อค่ะข้อเดียวลูกข้อเดียวง่ายๆ
1: ตั้งใจเขียนไม่เล่นขนาดเขียนครับ
0: ตั้งใจเขียนไม่เล่นหรือรบกวนเพื่อนในขณะเขียนเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะลูกอ่ะขออีก1คนขออีก1คนเรามาเปิดพร้อมกันนะคะเลขที่19ค่ะมารยาทในการเขียนหนูตอบคุณครูมาแค่1ข้อค่ะมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างเอ่ย
2: มีสติในการเขียนค่ะ
0: มีสติในการเขียนก็ถือว่าถูกต้องนะลูกเพราะว่าถ้าเราเขียนโดยไม่มีสติเป็นอย่างไรคะเรื่องที่เราเขียนออกมาจะเป็นอย่างไรลูกอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเละแน่นอนค่ะครูนั่นแหละค่ะเราจะต้องมีสติในการเขียนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการเขียนเรียงความนะคะการเขียนเรียงความคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยนะคะการเขียนเรียงความนะคะเป็นงานเขียนร้อยแก้วชนิดหนึ่งค่ะที่ผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ความคิดและทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยถ้อยคำสำนวนที่เรียบเรียงอย่างมีลำดับและสละสลวยนะคะโดยมีองค์ประกอบนะคะทั้งหมด3ส่วนด้วยกันให้เด็กๆจำไว้นะคะว่าการเขียนเรียงความจะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือคำนำส่วนที่2คือเนื้อเรื่องส่วนที่3คือสรุปนะคะเมื่อเราเขียนครบทั้ง3องค์ประกอบนี้แล้วจะทำให้เรียงความนั้นถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปนะลูกนะเรามาดูนะคะองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนะคะองค์ประกอบหลักๆของการเขียนเรียงความไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกลองตอบคุณครูดูสิคะว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีกี่ส่วนเอ่ยมีกี่ส่วนคะมีทั้งหมด

0: 3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือทำนำเด็กๆปลายทางตอบคุณครูด้วยนะลูกนะส่วนที่2คืออะไรคะ
1: เนื้อเร
0: ื่องนะคะส่วนที่3นะลูก
1: สร
0: ุปเมื่อเราได้องค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้แล้วเราก็จะได้การเขียนเรียงความที่ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนั้นเป็นอย่างไรนะคะส่วนแรกเลยค่ะจะเป็นในส่วนของคำนำคำนำคืออะไรคำนำนะคะจะเป็นส่วนแรกที่กระตุ้นความน่าสนใจทำให้ทราบว่าเรื่องที่จะเขียนเกี่ยวกับอะไรซึ่งถ้าพูดง่ายๆเลยนะลูกนั่นก็คือคำนำเราจะต้องเขียนอย่างไรก็ได้ให้ดึงดูดผู้อ่านอยากที่จะอ่านต่อนะคะต่อไปนะคะคำนำนั้นนะคะเราเขียนนะคะก็คือเพื่อให้ทราบเรื่องที่จะเขียนว่าเกี่ยวกับอะไรและเกิดความสนใจที่จะอ่านเรื่องต่อไปการเขียนคำนำควรกระชับและใช้กลวิธีการนำเสนอเช่นบทประพันธ์คำคมหรือตั้งคำถามเพื่อชวนให้คิดตามเด็กๆก็อาจจะใช้นะคะการยกตัวอย่างเหล่านี้นะคะไปใช้ในการเขียนคำนำของเรียงความของตัวเองก็ได้นะคะย้ำเลยคำนำจะต้องกระชับและน่าสนใจจำไว้นะลูกเด็กๆปลายทางมีใครสงสัยในส่วนไหนบ้างเอ่ยเด็กๆต้นทางมีใครสงสัยหรือข้องอยากจะถามอะไรนะคะกับคุณครูเกี่ยวกับการเขียนคำนำบ้างเอ่ยลูกมีไหมคะมีไหมคะจำที่ครูบอกได้ไหมที่ครูย้ำว่าการเขียนคำนำเราจะต้องเขียนอย่าง
1: กระช
0: ับและ
1: น
0: ่าสนใจให้จำไว้นะการเขียนคำนำจะต้องเขียนอย่างกระชับและน่าสนใจนะลูกนะต่อไปเมื่อเราเขียนคำนำเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนต่อไปค่ะจะเป็นส่วนของอะไรลูกของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี่คือตัวสำคัญเลยนะคะตัวสำคัญเลยนะลูกเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่แสดงสาระและประเด็นต่างๆของเรื่องที่ต้องการนำเสนอโดยต้องมีการวางโครงเรื่องรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายรวมไปถึงมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจและชวนอ่านเอาง่ายๆเลยว่าประเด็นที่เราตั้งไว้ในคำนำเราดึงดูดอะไรให้ผู้อ่านอยากจะรู้เรื่องราวที่เราเขียนในคำนำหนูจะต้องนำประเด็นเหล่านั้นมาใส่ไว้ในเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเกิดความกระจ่างนะคะซึ่งการนำเสนอเนื้อเรื่องนั้นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะคะนั่นก็คือการเรียบเรียงหรือการเรียงลำดับในการเขียนว่าเราควรที่จะเขียนอะไรก่อนหรืออะไรหลังนะคะเราควรที่จะเรียบเรียงเด็กดังนั้นครูจึงให้เด็กๆนะคะวางโครงเรื่องก่อนว่าเราจะเขียนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างถ้าเราวางโครงเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาเราเขียนเรียงความจริงๆเด็กๆก็สามารถนำ

0: องเรื่องนั้นมาดูได้ก็จะทำให้เรานั้นเขียนได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายค่ะนั่นก็คือสรุปนั่นเองค่ะสรุปนะคะเป็นส่วนสุดท้ายที่ย้ำความคิดหรือประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้งนะคะโดยต้องสอดคล้องกับคำนำและประเด็นของเรื่องอาจเป็นการตอบคำถามแสดงข้อคิดการยกคำคมหรือบทประพันธ์ที่จะทำให้ผู้อ่านนั้นเกิดความประทับใจและได้ข้อคิดจากการอ่านเรียงความนั่นเองเอาละค่ะในส่วนของสรุปก็สำคัญไหมลูกสำคัญเลยในเมื่อเรามีตัวเปิดแล้วตัวเปิดของเราคืออะไรคำนำใช่ไหมคะคำนำเด็กๆนึกถึงการแสดงนะลูกตัวเปิดดึงดูดความสนใจก่อนนั่นก็คือในส่วนของคำนำนะคะเมื่อเราสนใจเราก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะคะในส่วนที่สองนั่นก็คือเนื้อเรื่องและสุดท้ายเลยมาถึงช่วงจบหรือช่วงสรุปนะคะนั่นก็คือการสรุปนั่นเองว่าเรื่องที่เราอ่านไปนั้นคืออะไรการสรุปนี้คือตัวปิดนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีนะลูกนะลักษณะของเรียงความที่ดีมีอะไรบ้างเมื่อกี้เด็กๆได้ไปแล้ว3ข้อไหนตอบคุณครูดูซิ3ข้อนั้นคืออะไรบ้างนะคำนำ
1: เน
0: ื้
1: อเร
0: ื่
1: อง
0: สรุปเก่งมากเด็กๆคิดว่าขาดอะไรไปอีกลูกอะไรนะคะเด็กเพื่อนนะคะเพื่อนๆต้นทางนะคะตอบว่าขาดชื่อเรื่องเด็กๆคิดว่าชื่อเรื่องเป็นสิ่งสำคัญไหมลูก
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: สำคัญนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการเขียนเรียงความที่ดีกันเลยนะลูกอย่างแรกเลยนะคะแต่ละย่อหน้านะคะจะต้องมีใจความสำคัญนะคะเพียงใจความเดียวนะคะต่อไปเรามาดูการลำดับเนื้อเรื่องการลำดับเนื้อหานะคะจะต้องต่อเนื่องกันและสัมพันธ์กันในส่วนที่3นะคะมีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อนักเรียนเขียนทั้ง3อย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนนะคะก็ลองมาสรุปดูว่าเรื่องที่เราจะเขียนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็ตั้งชื่อเรื่องนะคะการตั้งชื่อเรื่องเราสามารถตั้งได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเพื่อที่จะทำให้เราทราบว่าจุดประสงค์ที่เราจะเขียนเรื่องนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่มันมีข้อจำกัดก็คือถ้าเราตั้งชื่อเรื่องไว้ก่อนมันจะจำกัดกรอบความคิดของเราก็คือถ้านักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องหมวกหมวกนักเรียนก็จะจำกัดความคิดและฉันก็จะมุ่งแค่เรื่องหมวกไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าเราลองวางนะคะโครงเรื่องในสิ่งที่ตนเองน่าสนใจแล้วพิจารณารวมกันซิอย่างเช่นครูวางโครงเรื่องอย่างแรกเลย 1. ขยะ2. ทะเลหรือระบบนิเวศ 3. การอนุรักษ์แล้วเราดูซิว่าเรื่องนี้เราสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ว่าอะไรบ้างมันก็จะทำให้เรานั้นคิดชื่อเรื่องได้หลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าแต่ขึ้นอยู่กับความถนัดของเด็กๆนะลูกใครอยากตั้งชื่อเรื่องก่อนก็ไม่ผิดนะคะแต่คุณครูบอกแล้วว่ามันมีข้อจำกัดก็คือมันจะจำกัดกรอบความคิดของเรานะคะส่วนที่สอง นักเรียนอาจจะเขียน

คะในส่วนที่เป็นองค์ประกอบมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราตั้งชื่อเรื่องก็จะทำให้เรานั้นได้ชื่อเรื่องที่เชิงสร้างสรรค์หรือเข้ากับเนื้อหาของเรื่องที่เราเขียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละค่ะและนี่ก็เป็นลักษณะของการเขียนเรียงความที่ดีนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะการเขียนเรียงความเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะปลายทางและต้นทางนะคะศึกษาการเขียนเรียงความนะคะจากที่คุณครูได้นำมาให้หลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะร่วมตอบคำถามกับคุณครูถ้าเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเรียงความพร้อมๆกันเลยค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างนะคะเรียงความที่คุณครูได้นำเสนอนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจ๋าไหนตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าเรียงความเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรอวัยวะที่ฉันรักอะจากการอ่านเด็กๆค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าในส่วนของข้อความนะคะข้างต้นนี้เด็กๆคิดว่าเป็นองค์ประกอบใดในเรียงความลูกเป็นองค์ประกอบใดคะเป็นองค์ประกอบใดลูกการเขียนเรียงความอ่ะเรามีชื่อเรื่องแล้วตรงนี้เป็นชื่อเรื่องถูกต้องไหมลูกในส่วนนี้คือชื่อเรื่องเมื่อเรามีชื่อเรื่องแล้วองค์ประกอบสำคัญเลยของการเขียนเรียงความถ้าเราจะเขียนเรียงความให้ถูกต้องเราจะต้องเริ่มต้นด้วยคำนำในส่วนนี้นะคะคือส่วนของคำนำนะลูกนะคราวนี้คุณครูอยากจะบอกว่าคำนำนะคะเราจะต้องดึงดู

0: ช่ไหมลูกดึงดูดความน่าสนใจอาจจะใช้วิธีการถามเด็กๆเห็นไหมว่าเขาใช้คำว่าเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าเพื่อทำให้เราเกิดความสงสัยเอ๊ะสังเกตอะไรคราวนี้เขาก็บอกว่าร่างกายของเราเขายังไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับดวงตาเลยนะคะเขาพูดโดยรวมก่อนว่าร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแล้วก็สิ่งที่เขาเนี่ยรักที่สุดนะคะแล้วก็ภูมิใจที่สุดนั้นก็คืออะไรลูกดวงตาแสดงว่าเรียงความเรื่องนี้เขาจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกดวงตานั่นเองนี่คือวิธีสังเกตการเขียนคำนำนะคะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของหน้าต่อไปนะลูกไหนตอบคุณครูดูสิคะว่าหน้านี้ยังเป็นคำนำอยู่ไหมยังเป็นคำนำอยู่ไหมหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนื้อเรื่องเก่งมากค่ะเนื้อเรื่องย่อหน้าแรกนะคะจะขึ้นต้นด้วยประโยคใจความสำคัญว่าดวงตาคืออวัยวะที่ฉันรักมากที่สุดจากนั้นนะคะเราก็จะบอกเหตุผลค่ะว่าทำไมฉันจึงรักดวงตามากที่สุดโดยใช้คำเชื่อมนะคะแสดงเหตุผลนั่นก็คือคำว่าเพราะนั่นเองหลังคำว่าเพราะทั้งหมดนะคะจะเป็นรายละเอียดที่สนับสนุนใจความสำคัญค่ะย่อหน้าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องย่อหน้าที่2นะคะขึ้นต้นด้วยรายละเอียดค่ะว่าใช้ดวงตาทำอะไรเชื่อมโยงจากประโยคสุดท้ายของย่อหน้าก่อนทำให้เห็นความสำคัญของดวงตาจากนั้นก็เชื่อมโยงไปสู่ประโยคใจความสำคัญโดยใช้คำเชื่อมด้วยเหตุนี้ตามด้วยรายละเอียดที่สนับสนุนใจความสำคัญจากนั้นนะคะนักเรียนก็เขียนสรุปค่ะด้วยประโยคใจความสำคัญว่าฉันจึงไม่ละเลยที่จะถนอมดวงตาคู่นี้ให้อยู่กับตัวฉันไปนานๆจากนั้นก็ขยายความนะคะด้วยรายละเอียดวิธีการถนอมดวงตา4วิธีค่ะอะไรต่อคะหลังจากที่เขียนเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้ว
1: สรุป
0: นั่นเองเด็กๆมาดูสรุปนะลูกสรุปก็คือเป็นการบอกกล่าวย้ำข้างต้นก็คือย้ำเหมือนของคำนำว่าเรารักดวงตาดวงนี้มากเพราะอะไรและย้ำว่าเรานะคะไม่ควรที่จะละเลยก็คือหมายถึงว่าย้ำในส่วนสำคัญในการดูแลหรือถนอมในสิ่งที่เรารักนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนเรียงความนะลูกนะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีนะคะซึ่งคุณครูได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วอย่างแรกเลยเด็กๆการเขียนเรียงความที่ดีเราจะขาดองค์ประกอบนี้ไม่ได้นั่นก็คืออะไรกำหนดหัวข้อหรือเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจถ้าตนเองสนใจจะทำให้เราเขียนเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นแต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวนะคะลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันและสุดท้ายนะคะมีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของเรียงความที่ดีเอาละค่ะคราวนี้มาถึงช่วงกิจกรรมแล้วค่ะกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมดังนี้ได้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่11ค่ะ หลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่11ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่11ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานตอนที่1กันนะคะและในตอนที่2ให้คุณครูนะคะเก็บรวบรวมแล้วนำไปตรวจนะคะด้วยตนเองนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาและนี่ก็คือคำชี้แจงนะคะของใบงานจะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนนะคะตอนที่1ให้นักเรียนเรียงลำดับเรียงความต่อไปนี้โดยการโยงเส้นจับคู่ส่วนประกอบของเรียงความให้ถูกต้องตอนที่2ให้นักเรียนฝึกลองคิดประเด็นที่จะนำมาเขียนเรียงความโดยการวางโครงเรื่องแต่ละย่อหน้าให้น่าสนใจและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของใบงานที่11เรื่องการเขียนเรียงความตอนที่1ค่ะและตัวอย่างใบงานที่11นะคะตอนที่2นะคะที่นักเรียนจะต้องคิดประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรียงความที่ตนเองจะเขียนค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะทางเด็กๆนะคะยังทำตอนที่2นะคะหรือว่าส่วนที่2ยังไม่เสร็จเรียบร้อยให้เด็กๆเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานตอนที่1กันเลยค่ะ

0: หลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานตอนที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในส่วนของตอนที่2หากยังทำไม่เรียบร้อยให้เด็กๆหาเวลาว่างในการทำนะคะแล้วก็เขียนโครงร่างให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือการเขียนเรียงความที่ดีเราควรทำอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มหมายเลขนะคะการเขียนเรียงความที่ดีควรทำอย่างไรนี่เราได้เลขที่มาแล้วนะคะเปิดพร้อมกันเลยโหเป็นเลขตัวเดียวด้วยลูกเลขที่5ค่ะการเขียนเรียงความที่ดีเราควรทำอย่างไร
1: เขียนแบบตั้งใจเขียนและให้ผู้อื่นเข้าใจค่ะ
0: เขียนโดยการตั้งใจเขียนและให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปขออีกหนึ่งคนนะคะลูกเลขที่30ค่ะเขียนเรียงความที่ดีเราควรทำอย่างไรหนูลองนึกถึงที่คุณครูได้สอนไปลูกการที่เราจะเขียนเรียงความที่ดีนั้นอย่างแรกเลยเราจะต้องทำอะไรก่อน
2: เนื้อหาสาระจะต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องค่ะ
0: อย่างแรกเลยเราจะต้องคำนึงถึงเนื้อหาสาระนะคะจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องแล้วอะไรต่อลูก
2: แต่ละย่อหน้าต้องมีใจความเดียวค่ะ
0: แต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความเดียวแล้วมีอะไรต่ออีกไหมคะ
2: และแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสอดคล้องกันด้วยค่ะ
0: และแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสอดคล้องกันเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปบทเรียนให้เด็กๆได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการเขียนเรียงความที่ดีนะคะเราควรทำอย่างไรอย่างแรกก่อนก็คือให้เด็กๆตึงก่อนนะคะว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนั้นมีทั้งหมด3ส่วนนะคะคือส่วนคำนำเนื้อเรื่องและสรุปหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องวางโครงเรื่องเมื่อเด็กๆวางโครงเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆหานะคะก็คือค้นหาข้อมูลนะคะที่จะเขียนลงไปหลังจากนั้นลงมือเขียนนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนั่นก็คือเด็กๆอย่าลืมว่าจะต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรียงร้อยถ้อยความค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่10เรื่องการเขียนเรียงความ 2. ใบงานที่12เรื่องเรียงร้อยถ้อยความซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนเรียงความเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูณจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะว่ามีคุณค่าอย่างไรสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ 1. อธิบายวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยกับการดำเนินชีวิตได้ 2. จำแนกประเภทของวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยและ 3. เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันวันนี้คุณครูน้ำมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูอ่ะรูปภาพแรกนะคะรูปภาพแรกคือประเพณีอะไรลูกประเพณีโยนบัวนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆเคยไปร่วมกิจกรรมนี้ไหมลูกยังไม่เคยใช่ไหมคะอาจจะเห็นในโทรทัศน์ต่างๆหรือสื่อต่างๆนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมาอะไรเอ่ยมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะเพื่อแสดงความกตัญญูใช่ไหมคะกตเวที

0: การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะจะทำในเทศกาลใดลูกในประเพณีใดในช่วงประเพณีสงกรานต์นะคะสงกรานต์เนี่ยไม่ใช่แค่เล่นน้ำอย่างเดียวใช่ไหมลูกมีการทำบุญตักบาตรรดน้ำผู้สูงอายุรดน้ำผู้ใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมานี่ไงประเพณีสงกรานต์ใครเล่นเคยเล่นสงกรานต์บ้างลูกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเอามือโลกนะคะเด็กๆเคยเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์นั่นเองนะคะในที่นี้นะคะต่อมาเด็กๆดูรูปภาพแล้วรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆมีทั้งเคยเข้าร่วมแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใช่ไหมลูกในที่นี้มาดูคำถามชวนคิดในวันนี้กันนะคะนักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมมีคุณค่ากับการดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูรูปภาพไม่ว่าจะเป็นการโยนบัวประเพณีโยนบัวการรดน้ำดำหัวใช่ไหมคะแล้วรวมถึงประเพณีสงกรานต์นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีที่นักเรียนได้ดูมีคุณค่าไหมลูกมีคุณค่ามีคุณค่าในด้านไหนบ้างลูกมีใครตอบคุณครูได้บ้างอ่ะยืนตอบได้เลยค่ะ
1: ในด้านการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบ
0: ขอบคุณมากค่ะเพื่อนกลุ่มที่3เชิญนั่งได้ค่ะลูกเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าคุณค่าของวัฒนธรรมนะคะกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรเพื่อนบอกว่าใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นระเบียบใช่ไหมลูกมีแบบแผนในที่นี้มาดูแนวคำตอบของคุณครูกันนะคะก็คือทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องในการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมนะคะหรือประเพณีวัฒนธรรมนะคะก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนะคะในพื้นที่นั้นด้วยนะคะแล้วก็มีการเป็นแบบแผนแบบอย่างที่ดีงามนั่นเองจึงมีการสืบต่อกันมานั่นเองอย่างเช่นวันสงกรานต์หรือประเพณีสงกรานต์เพิ่งมีไหมลูกหรือมีมานานแล้วมีมานานแล้วแสดงว่ามีการสืบต่อหรือสืบสานมานั่นเองนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้รูปภาพแล้ววันนี้เราจะเรียนคุณค่าวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตเรามาดูความหมายกันก่อนในที่นี้วัฒนธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นเอกลักษณ์นะคะที่สำคัญของชาติเลยนะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนี่แหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราหรือแม้กระทั่งมารยาทอย่างเช่นการไหว้ใช่ไหมคะการยิ้มนะคะที่คนชาวต่างชาติบอกว่าเมืองไทยเราเป็นสยามเมืองยิ้มใช่ไหมลูกในที่นี้วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันทั้งหมดกี่หัวข้อมาดูกันนะคะหนึ่งเลยสิ่งที่จะเรียนรู้ในเรื่องปัญญาธรรมสองคือสามัคคีธรรมและ3คือคารวะธรรมนะคะวันนี้เราจะเรียนคุณค่าทั้งหมด3หัวข้อในวันนี้นะคะว่า3หัวข้อนี้เมื่อนักเรียนเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้ไหมหรือวันนี้หลังจากเรียนแล้วคุณครูมีกิจกรรมให้ทำสามารถปรับใช้ในกลุ่มของเราได้เลยหรือไม่นะคะเรามาเริ่มกันที่ในข้อแรกกันข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือปัญญาธรรมปัญญาธรรมนะคะก็คือให้คุณค่าเกี่ยวกับการใช้เหตุและผลรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีเหตุผลอย่างเช่นเด็กๆไม่ได้ส่งการบ้านเด็กๆต้องมีเหตุผลไหมลูกเวลาคุณครูถามใช่ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ส่งนะคะก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอว่าทำไมหนูไม่ได้ส่งเพราะอะไรใช่ไหมลูกบางคนเลือกที่จะไม่พูดความจริงหรือว่าพูดโกหกเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีนั่นเองในที่นี้นะคะเราต้องใช้ปัญญาของเราในทางที่ดีด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะรู้จักเลือกกระทำสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาตินะคะอย่างเช่นในรูปภาพในรูปภาพบ่งบอกได้ไหมว่าเป็นการทำอะไรลูก
2: ทำถนนค่ะ
0: เป็นการข้ามถนนทางม้าลายนักเรียนจะเห็นว่าเด็กนักเรียนข้ามเพียง2คนไหมลูก
1: ไม่
0: มีใครช่วยเหลือลูกมีบุคคลที่มีจิตอาสาใช่ไหมคะในการช่วยเหลือดูแลเด็กๆนะคะทางด้านสังคมนั่นเองอย่างเช่นนักเรียนอยู่ภายในโรงเรียนนักเรียนสามารถช่วยเหลือใครได้บ้างที่มีประโยชน์เพื่อนๆได้ไหมได้ใครอีกช่วยเหลือใครลูกเพื่อนบอกว่าช่วยเหลืออย่างเช่นนักการพันโรงใช่ไหมคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ไหมลูกได้นะคะในเบื้องต้นเลยเด็กๆอาจจะช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นเด็กๆรับประทานอะไรแล้วควรที่จะทำไมลูก
1: เก
0: ็บนะคะขยะของเราไปทิ้งเนี่ยคือการช่วยเหลือนะคะหรือการทำประโยชน์เบื้องต้นได้นั่นเองนะคะถ้าเด็กๆทำแบบนี้ทุกคนโรงเรียนของเราจะเป็นไงลูกสะอาดเรียบร้อยใช่ไหมลูกในที่นี้ก็จะไม่มีขยะหรือขยะเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองนะคะนอกจากการรู้จักกระทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วนะคะต่อมาก็คือการใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะคะการใช้ปัญญาเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนใช่ไหมลูกคิดวิเคราะห์ไต่ตองนั่นเองนะคะหรือเวลาเราเจอสถานการณ์ใดๆนะคะเราก็ต้องความคิดก่อนนะลูกนะว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยถ้าเราทำไปแล้วมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะในที่นี้เราก็ต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจเมื่อเราทำงานกลุ่มเมื่อเราทำงานกลุ่มเราคิดคนเดียวหรือคิดเป็นกลุ่มลูก
1: ค
0: ิดเป็นกลุ่มดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมีการระดมความคิดกันมีการแสดงความคิดเห็นกันที่เป็นประโยชน์นั่นเองในที่นี้ด้วยนะคะและเราก็จะได้คำตอบที่ดีที่สุดของกลุ่มของเราออกมานะคะนอกจากการใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์แล้วนะคะยังไม่หมดนะยังมีใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีสติและรอบคอบนั่นเองเมื่อเรามีปัญหาเราก็ต้องรู้จักการแก้ไขนั่นเองอย่างเช่นวันนี้ใครมีปัญหาอะไรบ้างมีไม่เอ่ยห้องนี้วันนี้ใครพบเจอปัญหาอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามีใครลืมเอาแบบฝึกหัดวิชาสังคมมาไม่เอ่ยมีไหมคะมีไหมวันนี้ไม่มีแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราลืมเอามาล่ะเราจะแก้ปัญหายังไงดีทำยังไงดีลูกเราลืมเอาชุดกิจกรรมวิชาสังคมมาจะทำยังไงดีไม่มีทำกิจกรรมเราจะแก้ปัญหายังไงดีลูกเราก็จดบันทึกใส่สมุดทำกิจกรรมในสมุดได้ไหมลูกได้นี่แหละคือการแก้ปัญหาของเราอย่างมีสติไม่ใช่นักเรียนไม่ได้เอาแบบฝึกมานะคะนักเรียนไม่ทำอะไรเลยเป็นการแก้ปัญหาที่ดีไหมลูก
1: ไม
0: ่ดีนั่นเองไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องนะคะเราต้องแก้ปัญหาอย่างมีสติแล้วก็รอบคอบด้วยนั่นเองนะคะในเรื่องของปัญญาธรรมนะคะต่อมามีเหตุผลในการอภิปรายเรื่องต่างๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นครูน้ำอาจจะให้โจทย์สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปถูกไหมเราก็ต้องมีเหตุผลนะคะว่าตัวละครนั้นทำสิ่งใดนะคะเราก็ต้องมีเหตุผลเวลาเราพูดนะคะพูดคำตอบใดๆก็ต้องมีเหตุผลในการเลือกคำตอบนั้นๆด้วยว่าเลือกเพราะอะไรนั่นเองนะคะอย่างเช่นนักเรียนบอกว่านักเรียนไม่ชอบทานข้าวผัดเพราะอะไรถึงไม่ชอบทานข้าวผัดเห็นไหมบางคนก็อาจจะบอกข้าวมันแฉะเกินไปหนูไม่ชอบทานผักในข้าวผัดใช่ไหมคะนี่คือเหตุผลต่างๆที่มีนั่นเองนะคะนอกจากปัญญาธรรมแล้วนะคะในเรื่องของสามัคคีธรรมตรงตัวเลยสามัคคีธรรมนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรมีความสามัคคีใช่ไหมคะคุณครูได้ยินกลุ่มที่สี่ตอบมานะคะสามัคคีธรรมก็คือให้คุณค่าเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างบุคคลทั้งแรงกายและแรงใจนั่นเองนะคะก็คือเราจะทำสิ่งใดนะคะเราก็ต้องมีความสามัคคีกันถ้าเราทำเป็นหมู่คณะนั่นเองอย่างเช่นในรูปภาพในรูปภาพเป็นการทำจิตอาสาแล้วลูกนะเขาทำอะไรลูกในรูปภาพนี
1: ้
0: เก็บขยะที่ใดลูก
1: ชายหาด
0: ชายทะเลนั่นเองใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมีการถือ ตะกร้าขยะใช่ไหมคะถือถุงบางคนก็คีบ

ขยะใช่ไหมลูกจากพื้นนั่นเองมาใส่ถุงให้เรียบร้อยเนี่ยแหละคือการมีความสามัคคีหรือมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะเหมือนนักเรียนเลยนะคะในกลุ่มของเราอาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกันเมื่อเรามีบทบาทที่แตกต่างกันนะคะเราก็สามารถแสดง

0: สังเกตจากนักเรียนเวลาคุณครูให้ทำกิจกรรมใดๆนะคะนักเรียนก็จะสำเร็จนะคะตามเป้าหมายถูกไหมคะให้หาคำตอบอะไรนักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะทั้ง5กลุ่มของเราเลยก็สามารถหาคำตอบได้นะคะบ่งบอกถึงความสามัคคีนะคะภายในกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะนอกจากความสำเร็จแล้วนะคะที่เกิดจากความสามัคคีนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่3ในข้อที่3คือคารวะธรรมคารวะธรรมเห็นรูปแล้วเอ๊ะคารวะธรรมคือการทำอย่างไรลูกไหนลองเดาสิเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่3บอกว่าคือการมีมารยาทใช่หรือไม่เรามาดูกันนะคะคารวะธรรมก็คือการมีความเคารพซึ่งกันและกันนะคะของบุคคลที่อยู่อาศัยรวมกันในสังคมอย่างเช่นเราอาศัยรวมกันในสังคมไหมลูกตอนนี้เป็นสังคมไหมลูกเป็นสังคมสังคมแบบไหนสังคมแบบไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลูก
1: โรงเร
0: ียนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสังคมเช่นเดียวกันนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเคารพนะคะบุคคลอย่างเช่นคุณครูบุคลากรได้ไหมลูกได้เช่นเดียวเป็นการเคารพบุคคลที่อายุมากกว่าเด็กๆนั่นเองนะคะเหมือนที่ครูบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันสามารถไหว้ทักทายกันได้ไหมลูกได้นั่นเองนะคะมารยาทไทยของเรานะคะก็คือการไหว้สวัสดีได้นั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะเวลาพบเจอการชาวต่างชาติมีการทักทายยังไงลูกกอดโอบกอดกันใช่ไหมคะจับมือทักทายนะคะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็คือการสวัสดีใช่ไหมลูกเด็กๆสามารถทำได้นั่นเองนะคะนอกจากการเคารพซึ่งกันและกันแล้วนะคะยังมีเคารพในความคิดเห็นของกันและกันนั่นเองหรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยอย่างเช่นการเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมลูกเราก็ต้องลงคะแนนมติหรือแสดงความคิดเห็นกันหรือการเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียนจำได้ไม่เอ่ยเราเลือกประธานนักเรียนแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการทำยังไงลูกเลือกตั้งใช่ไหมคะเลือกตั้งนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากการเคารพการแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนน้อมถ่อมตนแรกๆเลยนะคะก็คือการไหว้ของเรานะคะหรือการพูดจาถ้าผู้ชายพูดจาต้องลงท้ายคำว่าอะไรลูกครับนั่นเองแล้วถ้าผู้หญิงล่ะคะลงท้ายคำว่าค่ะนี่แหละถ้าเด็กๆพูดลงท้ายแบบนี้ไม่ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ก็จะมีความเอ็นดูเด็กๆเพราะเด็กๆพูดเพราะมารยาทดีใช่ไหมลูกเวลานักเรียนเดินผ่านผู้ใหญ่เราเดินผ่านโดยหลังตรงๆเลยได้ไหมลูกอาจจะไม่ถูกต้องเมื่อเราเดินผ่านผู้ใหญ่เราต้องทำยังไงลูกเดินผ่านผู้ใหญ่อาจจะสวัสดีแล้วเวลาเดินผ่านเนี่ยต้องค้อมตัวลงเล็กน้อยในการเดินผ่านนั่นเองถูกไหมทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยต่อมาคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเราภายในห้องเราเนี่ยมีทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงใช่ไหมลูกในการอยู่ร่วมกันเราต้องให้เกียรติกันไหมลูกให้เกียรติกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงก็ควรให้เกียรติผู้ชายด้วยนะคะผู้ชายก็ควรให้เกียรติผู้หญิงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนั่นเองนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะทั้งความอ่อนน้อมแล้วก็ความให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะต่อมาคือความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณนะคะสามารถนะคะแสดงความกตัญญูง่ายๆเลยอย่างเช่นในรูปภาพทำอะไรเนี่ยทำอะไรลูกช่วยคุณแม่ล้างจานได้ไหมได้ไหมลูกความกตัญญูได้นั่นเองนอกจากการช่วยเหลืองานบ้านแล้วทำอะไรได้บ้างเรายกตัวอย่างจากคาบอื่นๆมามากมายแล้วทำอะไรตั้งใจ

0: เรียนใช่ไหมคะความกตัญญูนะคะสามารถแสดงได้ทุกวันนั่นเองนะคะไม่ต้องรอเทศกาลอื่นๆเลยนะคะเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราอยู่กับบุคคลที่เลี้ยงดูเรามานะคะสามารถแสดงความกตัญญูได้ทุกวันนั่นเองค่ะเมื่อเรานะคะได้เรียนรู้นะคะครบทั้ง3คุณค่าแล้วนะคะคุณค่าแรกคืออะไรลูกเราเรียกปัญญาธรรมนะคะรู้จักการใช้เหตุผลใช่ไหมลูกคิดวิเคราะห์ไต่ตองนะคะต่อมาคุณค่าข้อที่2คืออะไรคะ
1: สามัคคีธรรม
0: คือการอะไรลูกสามัคคีธรรมคืออะไรลูกสามัคคีธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในสังคมให้เกิดประโยชน์นะคะและข้อที่3คืออะไรลูก
1: คารวะ
0: ธรรมนะคะคารวะธรรมนะคะก็คือการที่เราจะต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วคุณครูนะคะจะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และตอบคำถามวันนี้นะคะครูน้ำจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะทุกกลุ่มจะได้สถานการณ์เดียวกันและเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนถ้านักเรียนคนใดนะคะมองในใบกิจกรรมไม่เห็นนะคะสามารถอ่านด้านบนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือข้อคำถามได้นะคะอ่ะเรามาดูข้อตกลงกันก่อนอ่ะเด็กๆดูนะคะเราเรียนคุณค่าไปทั้ง3ข้อข้อแรกเราสามารถใช้ไหมลูกรู้จักการใช้เหตุผลวิเคราะห์ทำได้ไหมคะได้ข้อที่2เมื่อเราทํางานกลุ่มแสดงว่าเราต้องมีความสามัคคีกันและข้อที่3ก็คือคารวะธรรมเราจะต้องทําไมลูกเราจะต้องทําไมให้เกียรติใครลูกให้เกียรติเพื่อนๆในกลุ่มของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นเองนะคะเรามาดูข้อตกลงในการทํางานกลุ่มในวันนี้นะคะ1เลยคือใช้คําพูดที่เหมาะสม2คือร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานนะคะและข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะสังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้ไปแล้วทั้ง3หัวข้อนะคะนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติในกิจกรรมหรือไม่นะคะอ่ะนักเรียนมาดูสถานการณ์กันนะคะสถานการณ์มีชื่อว่าอะไรลูกตัวละครวันนี
1: ้
0: นานานั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะสถานการณ์กลุ่มละ1กิจกรรม1ฉบับนะลูกนะให้ช่วยกันทำนะคะเด็กๆคนใดมองในใบกิจกรรมไม่ชัดนะคะอ่านบนจอได้เดี๋ยวครูจะค่อยๆเลื่อนผ่านไปให้นะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์และตอบคำถามเป็นจำนวนกี่ข้อคะเด็กๆ2ข้อนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆตอบคำถามแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในห้องเรียนแต่ตอนนี้เด็กๆยังไม่มีสติเมื่อเราแลกเปลี่ยนความรู้แล้วนะคะเราก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นหลังจากทำกิจกรรมได้นะคะวันนี้คุณครูจะไม่เรียกตามลำดับกลุ่มนะคะคุณครูจะสุ่มนะคะว่าจะได้กลุ่มไหนนั่นเองนะคะแต่ทุกๆกลุ่มก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันนั่นเองจากสถานการณ์เนี่ยที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะกลุ่มผู้โชคดีในกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4นะคะสามารถถือกระดาษที่เราเขียนนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะไม่ต้องอ่านสถานการณ์นะลูกตอบคำถามได้เลย
1: จากเรื่องนานาเป็นอย่างไรเป็นคนดีกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ 2. การกระทำของนานาตรงกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างไรคารวะธรรมครับเพราะนานาช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ย่าซึ่งคารวะธรรมมีการแบ่งเบาภาระครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมนะคะเมื่อเพื่อนๆนะคะในกลุ่มอื่นๆครบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ขอตัวแทนเลยค่ะเอาไมค์ให้เพื่อนได้ลูกกลุ่มอื่นตั้งใจฟังเพื่อนนะคะเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะ
2: จากเรื่องนานาเป็นอย่างไรตอบนานาเป็นเด็กดีช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อและแม่และย่าอีกทั้งยังขยันเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นคนดีการกระทำของนานาตรงกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างไรตอบคารวะธรรมค่ะเพราะนานามีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และย่าค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนต้องสังเกตคำตอบให้ดีๆนะคะว่ากลุ่มที่4และกลุ่มที่2คำตอบเป็นอย่างไรนะคะต่อมาขอกลุ่มที่3ค่ะ
3: 1. จากเรื่องนานาเป็นอย่างไรนานาช่วยพ่อกับแม่และย่าทำงานบ้าน 2. การกระทำของนานาตรงกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างไรตอบตรงกับปัญญาธรรมเพราะรู้ว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำตรงกับสามัคคีธรรมเพราะมีการช่วยเหลือในครอบครัวของนานาอย่างเต็มที่ตรงกับคารวะธรรมเพราะเป็นการให้แก่ซึ่งกันค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเราพอมาถึงกลุ่มที่3อาจจะมีคำตอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมานะคะตัวแทนกลุ่มต่อมาขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนอยู่ไหนเอ่ย1คนค่ะ
4: นานาเป็นเด็กที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และย่าค่ะข้อ2คารวะธรรมเพราะนานา

0: ความกตัญญูต่อพ่อและแม
1: ่ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เท่าไหร่คะเด็กๆกลุ่มที่1ค่ะตัวแทนอยู่ไหนคะกลุ่มที่1ขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะเราตั้งใจฟังเพื่อนนะคะ
2: ข้อที่1จากเรื่องนานาเป็นอย่างไรตอบนานามีหน้าที่ในการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และย่าโดยการช่วยงานบ้านเช่นล้างจานรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านเป็นต้นอีกทั้งนานายังขยันเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นคนดี
1: ค่ะ
2: 2การกระทําของนานากับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างไรตอบการกระทําของนานาเป็นคุณค่าด้านคารวะธรรมเพราะนานามีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และย่าค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายค่ะอ่ะเห็นไหมคะเมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้แล้วใช้คุณธรรมนะคะได้ทั้ง3ข้อจะเป็นอย่างไรอ่ะเราลองมาสรุปกิจกรรมในภาพรวมกันในวันนี้นะคะนานาเป็นอย่างไรจากเรื่องลูกช่วยพ่อแม่ใช่ไหมคะคุณย่าในการทำงานบ้านต่างๆนั่นเองนะคะ2เลยนะคะการกระทำของนานาตรงกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างไรตรงอย่างไรบ้าง1นานามีเหตุผลไหมลูกมีเหตุผลเพราะว่านานามีเหตุผลในการช่วยแบ่งเบาภาระใครลูกพ่อแม่และย่านั่นเองนะคะต่อมาสามัคคีธรรมเมื่อนานะคะอยู่ในครอบครัวในครอบครัวมีมากกว่า1คนขึ้นไปใช่ไหมลูกอ่ะเราต้องรู้จักการร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยก็คือคารวะธรรมนะคะคารวะธรรมนะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีต่อใครลูกนานาเนี่ยต่อใครคะต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณและคุณย่าด้วยในเนื้อเรื่องในสถานการณ์ใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มในการตอบคำถามในวันนี้นะคะถือว่าเด็กๆช่วยเหลือกันทำกิจกรรมจนประสบความสำเร็จด้วยนั่นเองแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีมากๆเลยนะคะหลังจากนี้นะคะเรามาสู่ในขั้นปฏิบัติของเราให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของสังคมไทยนั่นเองนะคะเรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยคำชี้แจงครูไปทาง1ครูให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะมาดูหน้าตาใบงานกันใบงานที่เท่าไหร่ลูกใบงานที่3นั่นเองใบงานที่3ของเราเจอไหมลูกเจอแล้วใบงานที่3มีทั้งหมดกี่ข้อ3ข้อคือในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนเจอแล้วนะคะในหน้าที่นักเรียนต้องทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะลงมือทำกิจกรรมนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมใบงานที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบแนวคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะในหัวข้อแรกก็คือปัญญาธรรมหัวข้อที่2ก็คือสามัคคีธรรมและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือคารวะธรรมนั่นเองในที่นี้นะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องในวันนี้ได้เลยนะคะ

0: เมื่อนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็สามารถส่งให้กับคุณครูประจำวิชานะคะทำการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งได้นั่นเองค่ะหลังจากที่เรียนรู้แล้วเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะปัญญาธรรมสามัคคีธรรมและคารวะธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนทำให้การดำเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้รู้จักใช้เหตุผลมีความสามัคคีและเคารพซึ่งกันและกันอันเป็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยค่ะและมาดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันค่ะเรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปเลยก็คือใบงานที่4เรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่ทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงของทักทายระหว่างตากับยาย
5: เนาะสบายดีเนาะ
4: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
6: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
7: ครับยาย
8: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
9: ้ได้ครับตาม
4: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวเท่านั้นชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนานันหรือเด็กๆปลายทางหรือเด็กๆต้นทางนะคะจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เรานะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักการเขียนเรียงความเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะเรียนนะคะต่อเนื่องกันเลยนั่นก็คือเรื่องเรียงร้อยถ้อยความนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาเขียนเกี่ยวกับเรียงความเราก็จะมาทบทวนความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคุณครูจะมีวิธีการสุ่มนะคะโดยใช้กล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มวิเศษนะลูกนะนี่เป็นกล่องสุ่มนะคะในกล่องสุ่มนี้จะมีไข่วิเศษหลายใบเลยหลายสีด้วยนะคะแต่ละสีเนี่ยก็จะมีเลขที่แตกต่างกันออกไปเอาละค่ะเอให้คุณครูสุ่มหรือว่าคุณครูเดินไปให้เด็กๆสุ่มหยิบดีนะให้เด็กๆสุ่มหยิบดีกว่าอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะหนูสุ่มหยิบเลยครับหยิบได้แล้วเดี๋ยวคุณครูขอค่ะหยิบได้แล้วนะคะใครหนึ่งใบยังวางไว้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวครูจะให้สุ่มหยิบไข่ใบที่2จะเป็นใบไหนนะจะเป็นเลขที่เท่าไหร่นะสุดท้ายตรงกลางจ้ะใครจะหยิบเอ่ยใครจะหยิบเอ่ยคนผู้โชคดีค่ะสาวคนผู้โชคดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเรานะคะจะเป็นผู้ที่มาทบทวนความรู้ให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางนะคะได้ทบทวนเกี่ยวกับหลักการเขียนเรียงความกันนะลูกอ่ะเริ่มใบไหนก่อนดีคะสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีฟ้าก่อนสีฟ้าก่อนเลขที่เท่าไหร่นะอุตายแล้วเลขหลักเดียวค่ะเป็นเลขหลักเดียวค่ะลูกเป็นเลขหลักเดียวนะคะนั่นก็คือเลขที่2นั่นเองค่ะเลขที่2ใครคะเลขที่2นะคะเดี๋ยวหนูรอคำถามก่อนนะลูกนะเลขที่2ต่อไปเอาใบไหนดีลูกสีชมพูเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแกะเลยอุตายแล้วโชคดีอีกแล้วนะคะเป็นเลขตัวเดียวหลักเดียวไม่ถึง10ด้วยอ่ะหมายเลข7ค่ะต่อไปเหลือใบสุดท้ายแล้วลูกใบสุดท้ายคราวนี้นะคะเป็นเลข2ตัวค่ะ2หลักด้วยกันนะลูกนะแล้วก็ที่สำคัญเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงด้วยใครกันนะนั่นก็คือเลขที่ 78ค่ะเอาละค่ะ3ผู้โชคดีนะคะมาด้านหน้าได้เลยลูก3ผู้โชคดีมาด้านหน้าได้เลยค่ะอันไหนใครก่อนลูกโอ้โห3ผู้โชคดีนะคะนี่หนูจับได้ของตัวเองมั้ยเนี่ยลูกหนูจับได้เลขที่ตัวเองมั้ยเนี่ยถ้าจับได้เลขที่ตัวเองก็จักเอ็นนี่มากเลยนะลูกนะอ่ะคุณครูขอถามง่ายๆเลยลูกเวลาเราเขียนเรียงความเราจะเขียนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกลองคะ
1: ร้อยแก้วครับ
0: ร้อยแก้วเก่งมากค่ะเดี๋ยวเชิญไปรับรางวัลได้เลยค่ะเอาไมค์ตัวเองไปด้วยลูกต่อไปตั้งสติดีๆนะลูกนะตั้งสติดีๆนะคะตื่นยัง
2: ตื่นแล้วครับ
0: ตื่นแล้วอันนี้กี่นิ้ว
2: 4นิ้วครับ
0: 4นิ้วนะอันนี้กี่นิ้ว
2: 2นิ้วครับ
0: 2นิ้วนะคะพร้อมนะลูกนะ
2: ครับ
0: องค์ประกอบของเรียงความมีกี่ส่วนลูก
2: 3ส่วนครับ
0: 3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือ
2: คำครับ
0: คำอะไรนะคะคำนาม
2: ครับ
0: ไม่ใช่คำนามลูกคำอะไรลูก
2: คำนามครับ
0: คำนามโหเพื่อนเอาใจช่วยนะคะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมส่งกำลังใจให้เพื่อนๆต้นทางด้วยนะลูกนะส่วนที่1คำนามอ่ะเก่งมากถูกต้องแล้วลูกส่วนที่2ค่ะ

0: เนื้อเรื่องครับ
1: ส่วนที่สองคือเนื้อเรื่องนั่นเองเก่งมากลูกอ่ะเหลือส่วนสุดท้ายแล้วครูลุ้นไปกับนักเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวเด็กๆปลายทางนะคะให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะลูกส่วนสุดท้ายคือ
0: สมุดครับ
1: ไม่ใช่สมุดค่ะสมุดเอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม
0: ่สรุปครับ
1: คำตอบนั่นก็คือ
0: สรุปครับ
1: สรุปเก่งมากค่ะเอาเพื่อนๆตบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากเลยลูกอ่ะเดี๋ยวไปรับรางวัลได้เลยนะคะต่อไปเรามาถึงคนสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นการอะไรนะคะลูก
2: คนสุดสวย
1: พูดใส่ไมค์ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินเลยด้วยลูกว่าคนสุดท้ายเป็นอย่างไรคะ
3: สุดสวยที่สุดในโลกเลยค่ะ
1: คนสุดท้ายก็คือเป็นคนที่สุดสวยที่สุดในโลกได้ค่ะได้เราสวยที่สุดเราต้องมีความมั่นใจค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะถามนะคะลูกเวลาเราเขียนคำนามเนี่ยเรามีวิธีการเขียนอย่างไรเราจะต้องเขียนอย่างไรลูกเราจะต้องเขียนให้อย่างไรลูก
3: ให้อ่านออก
1: ให้อย่างไรคะหน้าอะไรนะ
3: น่าสนใจ
1: เก่งมากค่ะลูกนั่นก็คือการเขียนคำนามนั้นเราจะต้องเขียนให้น่าสนใจและน่าดึงดูดนะคะเพื่อให้ผู้อ่านนั้นอยากจะอ่านเรื่องที่เราเขียนนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมคะเนื้อหาเนี่ยเวลาเราเขียนเราจะต้องครอบคลุมไหมลูกเราจะต้องครอบคลุมเนื้อหาไหมคะเราจะต้องครอบคลุมเนื้อเรื่องทั้งหมดไหมตอบไม่เลยค่ะ
3: ต้องค่ะ
1: ต้องใช่ไหมลูกอ่ะแล้วสรุปล่ะคะเวลาสรุปเด็กๆคะเวลาเราเขียนคำนามเนื้อหาสรุปทั้ง3ส่วนนี้นะคะจะต้องสัมพันธ์กันไหมลูก
3: ต้องค่ะ
1: จะต้องสัมพันธ์การเก่งมากค่ะเดี๋ยวเชิญไปรับรางวัลได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยลูกนักเรียนปลายทางล่ะคะลองทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักนะคะหลักการเขียนเรียงความดูนะคะว่าเรียงความนั้นเรามีองค์ประกอบใดบ้างและองค์ประกอบแต่ละส่วนนั้นสำคัญอย่างไรเรามีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการเขียนเรียงความได้2นักเรียนจะต้องเขียนเรียงความได้ค่ะและข้อ3นะคะนั่นก็คือมีมารยาทในการเขียนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการเขียนเรียงความนั้นคืออะไรการเขียนเรียงความนะคะเป็นงานเขียนร้อยแก้วชนิดหนึ่งค่ะที่ผู้เขียนนะคะมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ความคิดและทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะด้วยถ้อยคำสำนวนที่เรียบเรียงอย่างมีลำดับขั้นและสละสลวยโดยองค์ประกอบของเรียงความจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนของคำนำนะคะส่วนของเนื้อหาและส่วนของสรุป

รุปค่ะเมื่อได้ทั้ง3ส่วนนี้นะคะเมื่อนักเรียนเขียน3ส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะทำให้เรียงความนั้นมีความถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนเรียงความ

และป .6 นะคะและที่สำคัญนะคะถ้านักเรียนจำองค์ประกอบได้นักเรียนก็จะเขียนเรียงความได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนแรกเลยค่ะส่วนของคำนำค่ะคำนำนะคะเราจะต้องเขียนอย่างไรเราจะต้องเขียนให้กระตุ้นนะคะมีความกระตุ้นน่าสนใจนะคะในเรื่องที่เราเนี่ยกำลังเขียนอยู่นะคะเราจะต้องเขียนให้อาจจะมีการตั้งคำถามอาจจะใช้บทประพันธ์อาจจะใช้คำคมหรืออาจจะใช้บทเพลงก็ได้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นความอยากรู้นะคะของผู้อ่านนะคะแล้วทำให้ผู้อ่านนั้นเกิดความสนใจที่จะอ่านเรื่องต่อไปนะคะในการเขียนคำนามนะคะเราควรเขียนแบบกระชับนะลูกนะกระชับและน่าสนใจให้เด็กๆจำไว้เลยว่าการเขียนคำนามเราจะต้องเขียนให้กระชับและน่าสนใจนะคะต่อไปค่ะลูกเรามาดูในส่วนของเนื้อเรื่องค่ะเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่แสดงสาระและประเด็นต่างๆของเรื่องค่ะโดยเด็กๆนะคะจะต้องวางโครงเรื่องก่อนซึ่งในบทเรียนครั้งที่แล้วนะคะเกี่ยวกับหลักการเขียนเรียงความเราได้วางโครงเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเมื่อเราวางโครงเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะกลับบ้านนะคะหาข้อมูลใช่ไหมคะเพื่อที่จะนำมาเขียนในวันนี้นะคะในช่วงนี้นะคะเด็กๆก็ผ่านเกี่ยวกับเรื่องการวางโครงเรื่องแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วนะคะเดี๋ยวมาถึงตอนที่เด็กๆนะคะจะต้องลงมือปฏิบัตินั่นก็คือนำโครงเรื่องนะคะแล้วก็ข้อมูลนั้นมาเรียบเรียงนะคะมาเขียนเรียบเรียงให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะรวมไปถึงมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจและชวนอ่านอีกด้วยนะคะนั่นก็คือเนื้อเรื่องที่นักเรียนค้นหาสืบค้นรวบรวมมาในแต่ละส่วนจะต้องสัมพันธ์กันเมื่ออ่านแล้วก็จะทำให้เกิดความน่าสนใจนั่นเองต่อไปในส่วนสุดท้ายค่ะส่วนสุดท้ายเลยเป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนนะคะก็คือเป็นการย้ำความคิดหรือประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เขียนเรียงความนะคะโดยสรุปจะต้องสอดคล้องกับคำนำและประเด็นของเรื่องหรือพูดง่ายๆเลยสรุปจะต้องสอดคล้องกับคำนำและเนื้อเรื่องที่เราเขียนนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆอาจจะใช้สรุปนะคะโดยการทำให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดข้อคิดนะคะโดยการแสดงข้อคิดหรืออาจจะเป็นการตอบคำถามการยกคำคมหรือบทประพันธ์ขึ้นมานะคะซึ่งจะทำให้ผู้อ่านนั้นเกิดความประทับใจและได้ข้อคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้อ่านนั้นได้เขียนขออภัยค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้อ่านนั้นได้อ่านจากการเขียนเรียงความนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นส่วนของสรุปนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคำนำจะต้องกระชับน่าสนใจเนื้อหาจะต้องครอบคลุมนะคะและจะต้องมีความขออภัยค่ะจะเนื้อหาจะต้องสัมพันธ์กันนะคะและสุดท้ายเลยก็คือสรุปค่ะสรุปจะต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำนำเนื้อเรื่องนะคะและส่วนของสรุปทั้ง3องค์ประกอบนี้จะต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วง

เรียงตามฉันมากิจกรรมเรียงตามฉันมานะคะเราจะเรียงอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะลูกลองพิจารณาดูนะคะข้อความที่คุณครูได้นำมาให้นะคะแล้วเด็กๆลองดูซิว่าข้อไหนน่าจะเป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6นะคะในข้อมูลนี้มีทั้งหมดกี่ข้อลูกมีกี่ข้อลูก6ข้อดังนั้นเรียงตามฉันมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะที่เรานะคะได้ทบทวนความรู้กันเวลาเราเขียนเรียงความเราจะต้องวางโครงเรื่องก่อนดังนั้นเด็กๆจะต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่งแรกที่เราจะลงมือเขียนเรียงความนั้นเราจะต้องทำอะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะ2นาทีนะคะในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมเรียงตามฉันมาค่ะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะไหนลองตอบคุณครูปลายทางนะคะเสียงดังๆให้คุณครูปลายทางนะคะได้ยินหน่อยสิคะว่าเอก่อนที่เราจะเขียนเรียงความนั้นเราจะต้องเรียงลำดับใดก่อนนะคะการเรียงลำดับมีผลต่อการเขียนเรียงความไหมลูก
1: ม
0: ี
1: ผล
0: มีไหมคะ
1: ม
0: ีผลนะคะดังนั้นเดี๋ยวเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางหนูตอบเสียงดังๆพร้อมกันเลยนะลูกนะอ่ะเรามาดู

0: เขียนเรียงความเราจะต้องทำอย่างไรก่อนลูก
1: กำหนดหัวข้อ
0: เสียงดังดังกว่านี้อีกค่ะ
1: กำหนดหัวข้อ
0: เก่งมากค่ะเรามาดูกำหนดหัวข้อจริงหรือเปล่านะถูกต้องค่ะต่อไปเราจะทำอะไรต่อลูก
1: เรียงโครงเรื่อง
0: เตรียมโครงเรื่องเตรียมโครงเรื่องลำดับที่3คือ
1: หาข้อมูลประกอบ
0: หาข้อมูลประกอบใช่ไหมคะอ่ะ4ล่ะคะ
1: ลงมือเขียนเรียงความ
0: ลงมือเขียนเรียงความเอาล่ะค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางมาถึง2ข้อสุดท้ายค่ะเราจะเลือกข้อใดเป็นข้อที่5เอ่ย
1: ตั้งชื่อเรื่องหรือปรับชื่อเรื่องอีกครั้ง
0: เรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านี่เป็นข้อที่5ค่ะเก่งมากดังนั้นข้อสุดท้ายนั่นก็คือ
1: โชว์ตัวเราอีกครั้ง
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะจำนะคะการเขียนเรียงความตามลำดับนี้ได้เด็กๆก็จะสามารถเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้องแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมนะคะองค์ประกอบของเรียงความนั้นมีทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยองค์ประกอบของเรียงความมีทั้งหมดกี่ส่วนลูก
1: 3 ส่วน
0: ส่วนที่1คือส่วนของส่วนของคำนามส่วนที่2ก็คือส่วนของ
1: เน
0: ื้
1: อเร
0: ื่
1: อง
0: เนื้อเรื่องหรือเนื้อความนะคะส่วนที่3นั่นก็คือ
1: สร
0: ุ
1: ป
0: สรุปนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆนะคะได้ค้นหานะคะหัวข้อเรื่องที่เราจะเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงรวบรวมข้อมูลนะคะในการเขียนเรียงความเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่12ค่ะนั่นก็คือหน้า115นั่นเองค่ะเรื่องเรียงร้อยถ้อยความนะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วก็ตรวจและประเมินใบงานที่12เรื่องเรียงร้อยถ้อยความนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานนะคะที่12ค่ะหน้า115นะคะเรื่องเรียงร้อยถ้อยความเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งที่คุณครูประจำวิชาได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำชี้แจงนะคะของกิจกรรมนี้นั่นก็คือให้เขียนเรียงความตามหัวข้อที่สนใจโดยใช้แนวทางจากแบบร่างในใบงานที่11ให้ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะและนี่นะคะก็คือใบงานที่12เรื่องเรียงร้อยถ้อยความค่ะเด็กๆสามารถเขียนเนื้อหานะคะกี่ย่อหน้าก็ได้เด็กๆอาจจะเขียนแค่1ย่อหน้าก็ได้หรือ2ย่อหน้าก็ได้นะคะแต่สิ่งสำคัญเลยเด็กๆจะต้องตอบได้ว่าส่วนใดเป็นส่วนของคำนามส่วนใดเป็นส่วนของเนื้อหาและส่วนใดเป็นส่วนของสรุปถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางลงมือเขียนเรียงความได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางหากเด็กๆนะคะเขียนเรียงความนะคะยังไม่ครบทั้ง3ส่วนนะคะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านเขียนให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะคุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนอีกเช่นเคยนะคะมาถามนักเรียนนะคะนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าการเขียนเรียงความนั้นมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะหรือนักเรียนปลายทางนะคะจะเขียนตอบลงในสมุดหรือชุดกิจกรรมนะคะรวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะจับหมายเลขนะคะอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะผู้โชคดีนะลูกนะจะคนเข้าไปลึกๆเลยเอาท้ายสุดเลยเอาแบบก้นๆเลยเทมได้มาแล้วนะคะผู้โชคดีนะคะที่จะได้ตอบคำถามนั่นก็คือผู้หญิงค่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนวิชาคณิตศาสตร์กันดีกว่าเด็กๆคะเลขเมื่อเรานับเลขที่28ไปแล้วเลขต่อไปจะเป็นเลขที่เท่าไหร่ลูกเลขที่29ค่ะหนูตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าการเขียนเรียงความนั้นมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรลูก
1: ได้รู้ว่าการเขียนเรียงความต้องเขียนเป็นลำดับขั้นตอนค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะนั่งลงได้เลยค่ะลูกเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคนะประโยชน์นะคะเกี่ยวกับการเขียนเรียงความแล้วเด็กๆสามารถนำทักษะนะคะการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยเราสามารถนำไปเขียนในเรื่องต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นการแต่งนิทานนะคะหรือการพูดเราก็จะต้องมีแบบร่างในการพูดก่อนเวลาเราเขียนแบบร่างเราก็จะต้องทำไมคะเขียนเป็นลำดับขั้นตอนก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นพูดแล้วนะคะเป็นลำดับขั้นตอนผู้ฟังจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยนะคะหรือเกิดข้อคำถามนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการเขียนเรียงความนั้นมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเป็นอย่างมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคุณครูนะคะจะขอฝากนะคะให้เด็กๆนะคะทำแบบประเมินตนเองนะคะท้ายหน่วยที่4ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างแบบประเมินตนเองนะคะว่าเด็กๆนั้นได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วยที่4บ้างนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูนะคะหลังจากนั้นเด็กๆนะคะให้เด็กๆได้บันทึกการเรียนรู้นะคะว่าสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากวิชานะคะนั่นก็คือได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรบ้างที่ฉันทำได้ดีนะคะหรือสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครูคืออะไรสิ่งที่ฉันควรที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นคืออะไรแล้วก็ฉันจะเรียนรู้ให้ดีกว่านี้หากจุดๆๆนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเขียนในแบบบันทึก

0: การเรียนรู้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำกลับไปอ่านนะคะแล้วก็ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเริ่มเรื่องใหม่ค่ะนั่นก็คือหน่วยที่5วิชาเหมือนสินค้านะคะเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องวิชาเหมือนสินค้าซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1. ใบความรู้ที่1เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน 2. ใบงานที่1เรื่องค้นคว้าหาคำศัพท์ซึ่งเด็กๆปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูนะคะก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะในหน่วยที่4แล้วก็ทำงานให้เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมส่งคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเ

0: แก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงใหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
3: ้โยเย
4: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไ
2: ปเพิ่มพลัง7

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เรียนกันไปหลากหลายวิธีเลยนะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนต้องไหมครับแล้วก็มีการตั้งคูณแล้วก็มีการใช้การบวกซ้ำๆนั่นเองแต่ในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังเรียนในเรื่องการคูณเช่นเดียวกันแต่จะเป็นการคูณทศนิยมกับทศนิยมแล้วเราจะเลือกใช้วิธีการใดนะครับในการแก้โจทย์ที่เป็นการคูณทศนิยมกับทศนิยมเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับอยู่ในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งครับแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนได้สังเกตไปด้วยนะครับว่าเมื่อเรานะครับหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นั้นออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนั่นเองครับทีนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนกันก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับทศนิยมเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้นะครับถ้าอย่างทศนิยม1ตำแหน่งนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับ
3: ได
2: ้ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับตัวส่วนเป็น10ถ้าทศนิยม2ตำแหน่งล่ะครับตัวส่วนเป็น100ใช่ไหมครับเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100แล้วถ้าสมมุติว่าตัวส่วนเป็น 1,000 ครูถามลองถามบ้างว่าถ้าเศษส่วนนั้นตัวส่วนเป็น 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
3: ได
2: ้ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
3: 3
2: ตำแหน่งนั่นเองนะครับถามกลับไปกลับมาเก่งมากเลยนะครับนักเรียนก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนกันก่อนนี่นะครับโจทย์ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนนะครับมีอยู่4ข้อเดี๋ยวเราจะตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดก่อนดีไหมครับนักเรียนลองคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับอย่างข้อที่1 0.5 นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้มั้ยครับถ้านักเรียนเขียน 0.5 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ5ส่วน10
0: เก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนต้นทางตอบคุณครูบอกว่าเศษ5ส่วน10นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กัน 0.9 0.9 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งสามารถเขียนให้รูปเศษส่วนได้มั้ยครับ
1: ได้
0: สามารถเขียนให้อยู่รูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นส่วนเท่าไหร่ครับ
1: ส่
0: วน10 0.9 เขียนให้รูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ9ส่วน
0: 10เก่งมากครับได้เป็นเศษ9ส่วน10นั่นเองนะครับนี่นะครับเศษ9ส่วน10ต่อไปครับข้อที่3 1.2 ครับ 1.2 สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ12ส่วน10
0: เก่งมากครับได้เป็นเศษ12ส่วน10ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4เดี๋ยวขอถามนักเรียนปลายทางก่อนครับว่า 12.5 สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เท่าไหร่นักเรียนปลายทางตอบครูดังๆมาพร้อมกันเลยครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนต้นทางครับเพื่อนๆปลายทางตอบถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องเพื่อนปลายทางตอบว่าอะไรเอ่ยเก่งมากครับเพื่อนต้นทางบอกว่าได้ยินนักเรียนทางปลายทางนะครับตอบมาว่าเศษ125ส่วน10นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นนักเรียนวันนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนได้ด้วยนะครับต่อไปเราจะทบทวนอีกหนึ่งเรื่องก็คือการหาผลคูณของเศษส่วนคูณด้วยเศษส่วนนักเรียนเคยเรียนไหมครับเรื่องนี้
2: เคยเร
0: ียนนะครับถามนักเรียนว่าอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยเศษ9ส่วน10คูณเศษ12ส่วน10อยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนเรามีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนตอบคุณครูพร้อมกันครับ
1: นำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: เก่งมากครับนักเรียนปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่านำตัวเศษไปคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนไปคูณกับตัวส่วนนะครับในที่นี้เราก็นำตัวเศษนะครับมาคูณกันก็คือ9คูณ12แล้วก็นำตัวส่วนคูณกันก็คือ10คูณ10คุณครูถามนักเรียนนิดนึงครับในชั่วโมงนี้นะครับในหน่วยนี้เราเรียนในเรื่องของทศนิยมถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะพยายามทำตัวส่วนให้เป็นอะไรครับ10 100 1,000 ถูกต้องไหมครับคุณครูถามนักเรียนว่าแล้วอย่าง9คูณ12ส่วน10คูณ10แบบนี้เรานำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนดีไหมครับหรือว่าใช้การตัดทอนดีไหม
2: ดี
0: ค่ะใครบอกว่าดีบ้างยกมือขึ้นใครบอกว่าไม่ควรนำจำนวนมาหารทั้งเศษและส่วนนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนบ้างยกมือขึ้นทำไมถึงเราไม่นำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดคูณจันส่วนมันจะ
0: ได้เป็นเก่งมากครับสมมุติว่าถ้านักเรียนนะครับนำอย่างนำ2มาหาร12กับนำ2มาหาร10ใช่ไหมครับตัวส่วนถ้านำมาคูณกันแล้วก็จะไม่เป็น100ก็จะเขียนในรูปของทศนิยมได้มั้ยครับยังไม่ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเป็น10คูณกับ10แล้วตัวส่วนเป็น100มั้ยครับตัวส่วนเป็น100ก็สามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้นั่นเองดังนั้นเราจะไม่ใช้การตัดทอนนะครับเราก็จะนํา9ไปคูณ12เลย9คูณ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย108เก่งมากเลยนะครับส่วนเท่าไหร่ครับ
2: ส่วน
0: 10คูณ10มีค่าเท่ากับ100เก่งมากครับได้เป็นเศษ108ส่วน100เศษ108ส่วน100ถามนักเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับถามนักเรียนทุกคนเลยว่าสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้หรือไม่ครับ
2: เข
0: ีย
2: นได้ค่ะ
0: ได้ไหมได้นะครับเศษ108ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1.08
0: เก่งมากครับ1.0 8นั่นเองเขียนเป็นทศนิยม สองตำแหน่งนั่นเองปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็อาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรครับที่เราได้ทบทวนไปการเขียนทศนิยมในรูปของอะไรเอ่ยเศษส่วนและอีกเรื่องนึงที่เราเพิ่งทบทวนกันไปคือเรื่องอะไรครับการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนนะครับก็จะต้องหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนพร้อมทั้งให้ผลได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับพิจารณาการหาผลคูณของ5คูณ 0.9 โดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนักเรียนคิดว่าถ้าเราไปเจอโจทย์ 0.5 คูณ 0.9 โดยใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนขั้นที่1นักเรียนควรจะทำอย่างไรก่อนครับมีใครบอกครูได้บ้างเอาตามความคิดของนักเรียนเลยว่าทั้งเรียนใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนในการคูณ 0.5 คูณ 0.9 ขั้นที่1นักเรียนจะทำอย่างไรเป็นกลุ่มที่3นะครับยกมือสรวิทย์ครับบอกคุณครูหน่อยครับว่าสรวิทย์คิดว่าตอนนี้เรายังไม่เคยเรียนเลยถูกต้องไหมครับการคูณทศนิยมกับทศนิยมแต่ถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของที่เราได้ทบทวนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงนักเรียนคิดว่าจะทำอย่างไรครับ
3: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนครับ
0: เพื่อนๆคิดตามนะครับอันดับแรกเลยสรวิทย์บอกว่าเป็นทศนิยมคูณกันใช่ไหมครับสรวิทย์ก็บอกว่าเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของอะไรครับ
3: เศษส่วน
0: ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
3: นำมาคูณกัน
0: นำมาคูณกันโดยใช้ความรู้ในเรื่องของ
3: การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
0: การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยสิ่งที่ตอบมาถูกต้องเลยนะครับนี่นะครับอันดับแรกเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนฐานนักเรียนว่า 0.5 สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับ
4: ได
0: ้ 0.5 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งสามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น10ได้นะครับ 0.5 เขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็น
4: เศษ5ส่วน
0: 10เก่งมากครับเศษ5ส่วน10ครับถามนักเรียนต้นทางและปลายทางอีกทีนึงนะครับแล้วอย่าง 0.9 นักเรียนคิดว่าสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่นักเรียนตอบเป็นครูดังๆเลยครับ
4: เศษ 9 ส่วน 10
0: ถ้านักเรียนไปเจอแบบนี้แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนทำต่อได้ไหมครับ
4: ได้
0: ทำได้เพราะว่าอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนซึ่งเราเรียนกันไปในหน่วยที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอย่างที่เราทบทวนกันไปการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนเรามีวิธีการทำอย่างไรครับ
4: น
0: ำตัว
4: เศษคูณกับตัวเศษ
0: เก่งไหมครับใช่แล้วครับนักเรียนตอบครูมาบอกว่านำตัวเศษไปคูณกับตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับตัวเศษคูณตัวเศษก็คืออะไรครับ
4: 5 คูณ 9
0: ส่วนตัวส่วนคูณตัวส่วนก็คือ
4: 10 คูณ 10
0: นั่นเองนะครับ10คูณ10หลังจากนั้นนำ5ไปคูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
4: 45
0: ครับแล้วก็ส่วน

0: น10คูณ10มีค่าเท่ากับ100นั่นเองนะครับแล้วเศษ45ส่วน100นักเรียนครับเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได
0: ้หากเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2
0: ตำแหน่งจึงตอบเท่าไหร่ครับหรือ0จุดเท่าไหร่เอ่ย

0: ทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำได้ไหมครับหลังจากนี
1: ้
0: ทำได้นะครับทำได้เราก็ใช้อาจจะใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนนะครับโดยการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนแล้วก็นำมาคูณกันนะครับโดยใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองแสดงหาผลคูณนะครับจากข้อต่อไปนี้คุณครูมีให้นักเรียนจำนวน3ข้อนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ลองปรึกษากันเลือกมาเพียง2ข้อดีไหมครับเยอะเกินไปไหมครับ2ข้อไม่เยอะนะครับนักเรียนนำสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็ตกลงกันภายในกลุ่มว่าจะทำข้อใดนะครับให้นักเรียนทำกลุ่มละ2ข้อเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับลองใช้ความรู้ที่คุณครูได้ทบทวนกันไปแล้วก็จากที่ให้นักเรียนได้พิจารณาโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วลองทำโจทย์3โจทย์2ข้อที่เลือกไว้ออกมานะครับตอนนี้นักเรียนจดโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำโจทย์ที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันนะครับจะให้เพื่อนๆต้นทางเนี่ยได้ลองออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูว่ามีแนวคิดมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับก่อนอื่นข้อที่1ครับข้อที่1ขอตัวแทน1กลุ่มได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่2นะครับของนักเรียนต้นทางปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยครับส่งตัวแทนออกมานะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่1ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับข้อที่1ก็คือ 0.8 คูณ 1.3 ครับออกมาได้เลยข้อที่1นะครับขั้นที่1นักเรียนทำยังไงครับสำหรับข้อนี้
1: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางที่ฟังนะครับก็ตอบคำถามไปพร้อมกันได้นะครับ 0.8 สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ8ส่วน10ค
0: ่
1: ะ
0: เศษ8ส่วน10เพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องนะครับต่อไป 1.3 นะครับเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ13ส่วน10ค่ะ
0: เศษ13ส่วน10นะครับหลังจากนั้นเราทำอย่างไรครับ
1: นำมาคูณกันค่ะ
0: นำมาคูณกันก็คืออยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนด้วย
1: เศษส่วน
0: ด้วยเศษส่วนนะครับนำ8ไปคูณ13ส่วน10คูณ10ใช่ไหมครับ8คูณ13มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 104ค่ะ
0: 104เอ๊ะเพื่อนๆที่ฟังอยู่ครับ8คูณ13มีค่าเท่ากับ104ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจึงได้เป็นเศษ104ส่วน
1: 100
0: ส่วน100แล้วเศษ104ส่วน100เขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเลย
1: 2ตำแหน่ง
0: 2ตำแหน่งนะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1.04 ค่ะ
0: 1.04 นะครับดังนั้นตอบ 1.04เพื่อนๆที่ทำข้อที่1ตอบถูกต้องไหมครับ 1.04 ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2ด้วยครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อที่2กันบ้างข้อที่2ขออีก1กลุ่มครับเป็นกลุ่มที่อะไรเอ่ยกลุ่มที่1นะครับจากนักเรียนต้นทางเดี๋ยวออกมาเฉลยข้อที่2ข้อที่2นะครับข้อที่2ครับ 1.5 คูณ 0.5 1.5 คูณ 0.5อันดับแรกเราทำยังไงก่อนครับ
2: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนครับ
0: เขียนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะครับ 1.5 เขียนในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ15ส่วน10ครับ
0: เศษ15ส่วน10นะครับแล้ว 0.5 นะครับเขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ5ส่วน10ครับ
0: เศษ5ส่วน10ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเราทำอย่างไรครับ
2: นำมาคูณกันครับ
0: นำมาคูณกันนำตัวเศษคูณตัวเศษส่วนตัวส่วนคูณตัวส่วนถูกต้องไหมครับ
2: ถูกครับ
0: 15คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน
2: 15คูณ5ได้75ครับ
0: ได้75แล้วส่วนเท่าไหร่ครับ
2: ส่วน100ครับ
0: ส่วน100เศษ75ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 0.75 ค่ะ
0: 0.75 เพื่อนตอบถูกไหมครับ 0.75 ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะครับเก่งมากๆเลยดังนั้นตอบ 0.75 ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อสุดท้ายกันบ้างข้อสุดท้ายขออีกกลุ่มนึงครับสำหรับนักเรียนต้นทางเป็นกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ออกมาเฉลยในส่วนของข้อที่3กันครับข้อที่3โจทย์คือ1.4 คูณ 0.9 1.4 คูณ 0.9 ขั้นที่1เราทำอย่างไรครับ
1: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนค่ะ
0: เปลี่ยนทศนิยมให้เป็น
1: เศษส
0: ่วน 1.4 สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ14ส่วน10ค่ะ
0: เก่งมากครับได้เป็นเศษ14ส่วน10ครับแล้ว 0.9 ล่ะครับ
1: เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน10ค่ะ
0: ได้เป็นเศษ9ส่วน10หลังจากนั้นเราทำอย่างไรครับ
1: นำเศษ14ส่วน10มาคูณกับเศษ9ส่วน10ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับเรานำเศษ14ส่วน10มาคูณกับเศษ9ส่วน10เราก็นำตัวเศษคูณกันแล้วก็ตัวส่วนคูณกันถูกต้องไหมครับ14คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 126ค่ะ
0: 126ส่วนอะไรครับ
1: ส่วน100ค่ะ
0: ส่วน100เศษ126ส่วน100เขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1.26 ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เป็น 1.26 นะครับ 1.26 ดังนั้นตอบ 1.26 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนสังเกตนิดนึงกลุ่มไหนทำข้อที่1บ้างครับนักเรียนยกมือหน่อยข้อที่1โจทย์คืออะไรครับศูนย์จุดแปดคูณ 1.3 เป็นการคูณกันของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไหร่เป็น 1.04เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
3: 2
0: ตำแหน่งนะดังนั้นนักเรียนสังเกตนะครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณทศนิยม1ตำแหน่งได้ผลลัพธ์มาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์คืออะไรครับทวนหน่อยครับหนึ่งจุดห้าคูณศูนย์จุดห้าผลลัพธ์ออกมาเป็น0.75 เห็นไหมครับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ข้อที่3ที่เราเพิ่งทำเพิ่งเฉลยกันไปนะครับ 1.4 คูณ 0.9 1.4 คูณ 0.9 เป็นการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเห็นไหมครับนักเรียนเมื่อได้ข้อสังเกตนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามากิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันนะครับจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามแกงออฟโฟครับแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยหาผลคูณนะครับจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้โดยใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนนะครับก็คือให้นักเรียนเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนแล้วก็นำมาคูณกันนั่นเองโจทย์ของเราก็คืออะไรครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับ
3: 4.3 คูณ 2.1
0: ใช่แล้วครับ 4.3 คูณ 2.1 นั่นเองนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำได้ไหมครับโจทย์ข้อนี้ทำได้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำสมุดนะครับหรือกระดาษขึ้นมาแล้วก็เขียนโจทย์ลงไปลงมือทำไปพร้อมกันเลยนะครับให้นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มพยายามทำความเข้าใจไปด้วยครูอาจจะสุ่มให้นักเรียนได้ออกมาเฉลยคำตอบนั่นเองครับลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำกิจกรรมที่คุณครูจะให้นักเรียนได้ลองหาผลคูณนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนครับถามนักเรียนก่อนว่าก่อนที่เราจะไปเฉลยกันนะครับข้อนี้เป็นการคูณทศนิยมกับอะไรครับกับทศนิยมแต่เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ขอโทษครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งถามนักเรียนกันว่าผลลัพธ์ที่ได้มานั้นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2
0: ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นทศนิยม2ตำแหน่งอย่างที่นักเรียนได้บอกคุณครูหรือไม่นะครับขอเป็นกลุ่มที่3ได้ไหมครับกลุ่มที่3วันนี้ยังไม่ได้ออกมาเฉลยเลยเดี๋ยวกลุ่มที่3ออกมาเฉลยสำหรับ 4.3 คูณ 2.1 ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันหน่อยนะครับปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยครับนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับแล้วเดี๋ยวเมื่อนักเรียนบอกโจทย์ข้อนี้เสร็จไปรอแล้วอธิบายไปได้เลยนะครับโจทย์คืออะไรเอ่ย
1: โจทย์คือ 4.3 คูณ 2.1 ครับวิธีทำคือเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนครับจะได้เป็นเศษ43ส่วน10คูณกับเศษ21ส่วน10ครับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษคูณตัวเศษได้903ครับส่วนตัวส่วนคูณตัวส่วนได้100ครับ903ส่วน100เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็น 9.03 ครับแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบว่า 9.03 ครับ
0: นักเรียนครับเพื่อนเฉลยบอกว่าข้อนี้ตอบ 9.03 ถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยนะครับเก่งมากๆเลยอธิบายได้ละเอียดมากเลยนะครับก่อนอื่นก็คือเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับได้เป็นเศษ43ส่วน10คูณเศษ21ส่วน10เราก็นำตัวเศษมาคูณกันนะครับ43คูณ21มีค่าเท่ากับ903แล้วก็นำตัวส่วนคูณกัน10คูณ10มีค่าเท่ากับ100ครับเศษ903ส่วน100เขียนในรูปของทศนิยมได้เป็น 9.03 นั่นเองดังนั้น 4.3 คูณ 2.1 จึงมี

คะเท่ากับ 9.03 นะครับนักเรียนที่ทำถูกต้องก็ให้คะแนนตนเองไปได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อาจจะทำผิดนักเรียนก็สามารถแก้ไขตามคุณครูไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวขอฝากแบบฝึกหัดที่ 2.13 ให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับนี่นะครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียนตอบคุณครูหน่อยครับเรียนในเรื่องอะไรเอ่ยครับการหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองนะครับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับนั่นเองครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเราใช้ความรู้ในเรื่องอะไรครับความสัมพันธ์ของเศษส่วนก็คือเราเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนแล้วก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน
1: แล้วเขียนเป็นทศนิยม
0: ถูกต้องไหมครับทีนี้เมื่อนักเรียนได้สังเกตนะครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองเห็นไหมครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งลองถามนักเรียนนิดนึงได้ไหมครับก่อนที่เราจะไปเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นการหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนคิดว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
2: 3ตำแหน่ง
0: นักเรียนบอกครูบอกว่า3ตำแหน่งนะครับดังนั้นคุณครูยังไม่บอกว่าถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันในชั่วโมงต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.14 มาด้วยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจไหมถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: โหโจรปล้นธนาคาร
3: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: น่ากลัวจังเลย
3: เฮ้ยเอาเงินเฮ้ยไป
2: ดีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่คะแม่คะ
4: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่ย่าก่อนนะคะ
4: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
4: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโหสนุกจังเลยอันนี้

0: ชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมนะถูกจังแม่ขาช่วยหนูด้วยหนู
2: ไม่ถูกด้วยแม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังไปเหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแถมแม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
1: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ได้ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
3: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
3: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
3: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกใช่วันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
3: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นน่ะนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชารู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: Harop.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านอารมณ์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอะไรซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และสังคมนั่นเองนะคะครั้งที่แล้วนักเรียนได้รู้ไปแล้วว่าตัวของนักเรียนนะคะในช่วงวัยนี้เนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านอารมณ์และสังคมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราทราบไปแล้วนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรบ้างเมื่อร่างกายของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์และสังคมซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยนะคะเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นกันแล้วดังนั้นบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีการเกิดอารมณ์ต่างๆนะคะมีอารมณ์ที่หลากหลายนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้วิธีการปรับตัวเองนะคะเพื่อที่จะสามารถเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะเมื่อร่างกายของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านอารมณ์และสังคมได้เองได้นะคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนเมื่อร่างกายของเรานะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์และด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์นะคะของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนั่นเองดังนั้นเมื่อร่างกายของเราเมื่อตัวของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของอารมณ์และสังคมเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างไรนะคะเราจะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกนี้ก่อนนะคะคำถามแรกนี้นะคะเมื่อนักเรียนรู้สึกไม่สบายใจนะคะนักเรียนจะทำอย่างไรนะคะแน่นอนว่าในวัยของนักเรียนเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะคะมีอารมณ์ที่หลากหลายดังนั้นบางครั้งถ้าหากว่าเราอาจจะเกิดเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณครูซากิอยากทราบว่านักเรียนจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างหรือจะทำอย่างไรนะคะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะลองพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มของเราดูนะคะว่าเราจะทำอย่างไรรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะลองแสดงความคิดเห็นกันดูทุกกลุ่มลองแสดงความคิดเห็นได้เลย

0: นักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกกลุ่มเนี่ยมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทุกกลุ่มเลยนะคะเลือกตัวแทน1คนในการตอบคำถามคำถามนี้นะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่4และกลุ่มที่5เพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ฟังคำตอบของเราไปด้วยเนาะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมนะคะพร้อมนะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะใครจะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามนี้นะคะเมื่อนักเรียนรู้สึกไม่สบายใจนะคะเราจะทำอย่างไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: ปรึกษาพ่อแม่และเพื่อนค
0: ่
1: ะ
0: ปรึกษาพ่อแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองรวมทั้งเพื่อนด้วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้เนาะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่2กันบ้าง
1: ปรึกษาคนที่ไว้ใจที่สุดแล้วก็ขอคำแนะนำจากพ่อกับแม่ค่ะ
0: ปรึกษาคนที่ไว้ใจที่สุดดังนั้นคนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่พ่อหรือแม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นบุคคลอื่นอาจจะเป็นคุณครูนะคะหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนอื่นๆก็ได้นะคะต่อมากลุ่มที่3
2: ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักและสัตว์ที่เรารักค่ะ
0: ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักหรือว่าอาจจะใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะมีอาจจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและกลุ่มที่4ต่อได้เลย
3: ปรึกษาเพื่อนที่ไว้ใจครับ
0: ปรึกษาเพื่อนที่ไว้ใจได้ขอบคุณครับและกลุ่มที่5ค่ะ
4: บอกสิ่งที่ไม่สบายใจให้เพื่อนฟังค่ะ
0: บอกสิ่งที่ไม่สบายใจให้เพื่อนฟังหรือว่าเรามีอะไรในใจแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจากคำตอบของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆกลุ่มเลยที่บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจเราก็จะปรึกษากับเพื่อนนะคะหรือว่าปรึกษากับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เราสนิทหรือคนที่เราไว้ใจนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยเห็นไหมถ้าหากว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเราไม่สบายใจเนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมคะ

เผชิญปัญหาคนเดียวนะคะไม่สามารถปรึกษากับใครได้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการปรับตัวนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านอารมณ์และสังคมเนี่ยเราจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรนะคะวิธีนี้จะคล้ายๆกับนักเรียนหรือเปล่าหรือนักเรียนบางคนอาจจะใช้วิธีนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยมาดูวิธีแรกเลยนะคะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์และสังคมนะคะแน่นอนว่าถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยนะคะเกิดความไม่สบายใจนะคะเกิดความเครียดอะไรก็ตามเนี่ยเรามีสตินะสติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคะจะต้องมีสติคิดให้รอบคอบนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่าก่อนที่เราจะกระทำสิ่งใดลงไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นไงใจร้อนนะคะทำอะไรโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนบางครั้งผลที่ตามมามันอาจจะส่งผลเสียต่อเราก็ได้หรือว่าอาจจะส่งผลเสียต่อคนอื่นก็ได้นะคะดังนั้นจะทำอะไรต้องมีสติคิดให้รอบคอบนะคะเห็นไหมว่าอย่างเรื่องง่ายๆเวลาที่นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหรือสอบอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีการคิดใช่ไหมคะมีการคิดให้รอบคอบว่าเอ๊ะคำตอบข้อนี้จะถูกหรือเปล่าแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่เราเจออยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนาะเมื่อเราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมีการคิดให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้นจะส่งผลต่อคนอื่นหรือเปล่านะคะมาดูค่ะข้อต่อมาข้อต่อมาก็คือการใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ในห้องนี้มีใครที่คิดว่าตัวเองใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์มีไหมมีไหมเอ่ยมีหลายคนนะคะมีหลายคนเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะนักเรียนปลายทางใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์หรือเปล่าคะครูสกิเชื่อว่านะคะมีนักเรียนหลายๆคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะแน่นอนว่าในช่วงวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยนะคะเราผ่านมาหลายช่วงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทารกนะคะวัยเด็กวัยเรียนนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงวัยเรียนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแน่นอนว่าเราจะมีอารมณ์ที่หลากหลายหรือเราอาจจะมีความคิดที่เริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะการใช้เหตุผลนะคะในการพูดคุยหรือในการตัดสินปัญหาต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะเชื่อได้เลยว่าผลที่เกิดขึ้นนะคะหรือผลที่ตามมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะทำอะไรหรือพูดคุยกับเพื่อนทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเนี่ยให้ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะคะต่อมาค่ะนอกจากการใช้อารมณ์นะคะนอกจากการใช้อารมณ์แล้วเราจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองในห้องนี้มีใครบ้างที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมีไหมไม่ว่าเพื่อนจะมาแกล้งเพื่อนจะมาล้อเพื่อนจะมาหยอกหรือคนที่เราไม่ชอบนะคะมายุ่งกับเรามาวุ่นวายกับเราเรามีสติตลอดเวลาเราสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมีไหมมีไหมหลายคนนะคะมีหลายคนนะคะเยี่ยมมากเลยการรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะในวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะมีกลุ่มเพื่อนใช่ไหมมีกลุ่มเพื่อนมีการเข้าสังคมมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจเราถูกไหมแต่เรานะคะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เป็นไงมีสติมีเหตุผลมากพอเนี่ยเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็แสดงออกอย่างเหมาะสมการแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะนักเรียนไม่มีใครที่จะถูกใจเราไปหมดทุกคนหรอกใช่ไหมเราก็อาจจะอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบบ้างในบางครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยการแสดงออกอย่างเหมาะสมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองนะคะต่อมาในการปรับตัวต่อมานั่นก็คือเราจะต้องนึกถึงใจเขาใจเราและให้เกียรติผู้อื่นนะคะในวัยของนักเรียนเนี่ยแน่นอนว่าเรามีสังคมเยอะเรามีเพื่อนเยอะเราจะเริ่มแบบว่ามีกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราควรที่จะนึกถึงใจคนอื่นเสมอมีไหมใครในห้องนี้ที่ยังทำ

0: ามใจตัวเองอยู่มีเปล่ามีเปล่าไม่มีเนาะแต่เชื่อว่าตอนที่นักเรียนยังเป็นเด็กเนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะเป็นไงบางครั้งเราอาจจะงองแงนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะแต่ตอนนี้ครูสกิเชื่อว่าเราโตเราเริ่มที่จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนักเรียนก็จะเป็นไงมีความคิดมากขึ้นนะคะนักเรียนจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะให้นึกถึงคนรอบข้างด้วยอย่านึกถึงเพียงแค่ตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะผลจากการกระทำของเรามันอาจจะส่งผลต่อผู้อื่นได้นะดังนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยนึกถึงใจเขาใจเราสิ่งไหนที่เรารู้ว่าเราไม่ชอบเราก็อย่าทำสิ่งนั้นกับคนอื่นนะเราจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และที่สำคัญเลยค่ะการให้เกียรติผู้อื่นคุณครูสกิถามหน่อยว่าการให้เกียรติผู้อื่นเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างไหนมีใครที่สามารถบอกได้การให้เกียรติผู้อื่นเราจะทำยังไงได้บ้างคะช่วยยกตัวอย่างให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังกันหน่อยมีไหมเอ่ยตัวแทนจากกลุ่มไหนจะตอบคำถามนี้การให้เกียรติผู้อื่นเราจะทำอย่างไรได้บ้างตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: เวลาที่กำลังต่อแถวครับไม่ต้องแซงคิวกันครับอย่าแซงคิวกัน
0: นะคะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเนี่ยเพื่อนมาก่อนเราเป็นไงเรามาทีหลังเราก็คนที่มาก่อนเชิญเลยครับแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตนนะคะต่อเพื่อนเพศตรงข้ามเวลาที่เราเนี่ยในทุกกลุ่มเลยนะคะก็จะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติตัวต่อเพื่อนที่ต่างเพศกันที่ต่างเพศกันเนี่ยนะคะเราจะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมก็จะเป็นการให้เกียรติกันนะคะคุณครูรู้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งนะคะพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมอย่างเพื่อนผู้ชายแบบนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ๆเป็นไงจะบังกอดเพื่อนผู้หญิงเลยได้ไหมแบบนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้เกียรติเพื่อนผู้หญิงนะคะหรือว่าเพื่อนผู้หญิงเป็นไงจะมาจับมือถือแขนเพื่อนผู้ชายจับมือแบบนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมไหมคะก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะซึ่งนักเรียนตอนนี้เนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะเป็นไงเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเราเริ่มที่จะโตแล้วดังนั้นเวลาที่เราทำอะไรนะคะเราก็ควรที่จะดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เราทำนั้นเหมาะสมหรือเปล่านะนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการรู้จักกาลเทศะการรู้จักกาลเทศะในเรื่องของการแต่งกายหรือว่าการแสดงออกในวัยของนักเรียนเนี่ยครูสกิเชื่อว่าเราก็จะมีสังคมกับเพื่อนๆนะคะบางครั้งเราอาจจะมีความชอบที่เหมือนกันนะคะเห็นเพื่อนแต่งตัวแบบนี้แล้วน่ารักอยากจะแต่งตามเพื่อนนะคะการแต่งตัวนี้นะเราสามารถแต่งได้ตามความชอบของเราเราจะแต่งแบบไหนก็ได้นะคะคุณครูไม่เคยห้ามเลยแต่ที่สำคัญเราจะต้องรู้จักกาลเทศะด้วยว่าในสถานที่ที่เราไปบางสถานที่เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะเป็นไงเลือกเสื้อผ้าให้มันเหมาะสมแต่งกายให้มันเหมาะสมนะคะหรือบางครั้งการแสดงออกต่อเพื่อนหรือต่อเพื่อนวัยเดียวกันนะคะหรือว่าเพื่อนรุ่นพี่หรือเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยเราก็ต้องแสดงออกให้มันเหมาะสมเหมือนกันนะคะดังนั้นเด็กๆจำไว้เลยนะในเรื่องของการแต่งกายหรือการแสดงออกนะคะเราจะต้องแสดงออกให้เหมาะสมและรู้จักกาลเทศะเนาะจะทำให้เราเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนะคะใครเห็นนะคะก็จะชอบนะผู้ใหญ่เห็นก็จะเด็กคนนี้น่ารักจังเลยรู้จักกาลเทศะเนาะต่อมาค่ะการปรับตัวต่อมาเชื่อว่าในวัยเราบางครั้งอาจจะมีความฟุ้งซ่านมีไหมมีความเครียดเกิดขึ้นหรือมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นหรือบางครั้งไม่สบายใจรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งคว้างนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะใช้เวลาตรงนั้นนะคะบางครั้งถ้าหากว่าเรามีเวลาว่างเยอะๆอาจจะใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เราชอบหรือเป็นกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราหรืออาจจะต่อผู้อื่นก็ได้นะคะการทำกิจกรรมในเวลาว่างนะเด็กๆเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะนอกจากมันจะส่งผลต่อเราส่งผลต่อผู้อื่นแล้วก็ยังทำให้ตัวเราเนี่ยได้เกิดการพัฒนานะคะ

0: ใครที่ในแต่ละวันนอกจากเรียนนะคะหลังเลิกเรียนแล้วมีเรียนพิเศษหรือมีการทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างไหมมีไหมเอ่ยเดี๋ยวขอฟังคำตอบแล้วกันนะว่าคุณครูอยากทราบว่าเรามีการทำกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากการเรียนบ้างนะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยเนาะเมื่อกี้เห็นมีคนยกมือใช่ไหมคะหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยอยากฟังว่าเรามีการทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองเนาะเชิญเลยครับ
1: เรียนพิเศษครับ
0: เรียนพิเศษวิชาอะไรครับ
1: อังกฤษกับคณิตครับ
0: อ๋ออังกฤษกับคณิตนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีความชอบนะคะในวิชาอังกฤษกับคณิตหรือว่าบางครั้งอาจจะต้องการอยากให้ตัวเองเป็นไงพัฒนาในเรื่องของอังกฤษกับคณิตมากขึ้นเราก็อาจจะมีการเรียนพิเศษนะคะกลุ่มที่สองค่ะไหนทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ว่างเชิญเลยค่ะ
2: เรียนพิเศษค่ะ
0: เรียนพิเศษเหมือนกันวิชาอะไรลูก
2: อังกฤษค่ะ
0: อังกฤษนะคะต่อมาเลยค่ะกลุ่มที่สามมีกิจกรรมอื่นไหมที่นอกเหนือจากการเรียนพิเศษนะคะจากเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองมีไหมเอ่ย
3: อ่านหนังสือค่ะ
0: อ่านหนังสือนะคะการอ่านหนังสือนะคะบางครั้งเราอาจจะอ่านหนังสือเรียนนะคะหรือว่าอ่านหนังสืออื่นๆที่เราชอบก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการนอกจากจะเป็นการทบทวนความรู้แล้วนะคะก็ยังเป็นไงเพิ่มพูนความรู้ของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะกลุ่มที่สี่ค่ะ
4: ซ้อมวงโยครับ
0: เป็นนักดนตรีนะคะอยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียนนะคะมีการซ้อมดนตรีในช่วงตอนเย็นใช่ไหมลูกนะเยี่ยมมากเลยนะคะและกลุ่มที่ห้า
5: วาดรูปค่ะ
0: วาดรูปนะคะบางครั้งเราอาจจะเป็นไงชอบในเรื่องของงานศิลปะบางคนชอบดนตรีนะคะเด็กๆสามารถนะคะเลือกกิจกรรมที่เราชอบหรือว่ากิจกรรมไหนที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะให้เก่งยิ่งขึ้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยเพื่อที่จะทำให้เราเป็นไงนอกจากจะพัฒนาตัวเองแล้วนะคะยังทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจะเห็นได้ว่านักเรียนก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเวลาว่างเนี่ยเราชอบทำอะไรกันบ้างนะคะสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาเข้าสู่กับคำถามต่อไปของเราดีกว่านะคะเด็กๆจะเห็นแล้วว่าในวัยของนักเรียนเนี่ยเราจะมีวิธีการปรับตัวอย่างไรใช่ไหมคะดังนั้นถามนี้จะถามว่าวิธีการปรับตัวนะคะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของร่างกายที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะและในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นด้านอารมณ์และสังคมเนี่ยนะคะเด็กๆคิดว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไรบ้างคิดว่ามีประโยชน์ไหมแน่นอนว่ามีประโยชน์อยู่แล้วแหละแต่จะมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรตอนนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะลองคิดคำตอบของตัวเองดูสิว่าเราถ้าหากว่าเรารู้แล้วนะคะว่าร่างกายของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเรามีวิธีการปรับตัวนะในด้านต่างๆนะจะมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรตอนนี้มีใครมีคำตอบแล้วบ้างคะอยากฟังคำตอบสักหนึ่งคำตอบก่อนอะใครจะเป็นตัวแทนดีกลุ่มไหนดีเอ่ยเพื่อจะนะคะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางของเรานะคะตอนนี้มี2คนใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่มที่3และกลุ่มที่5เชิญได้เลยค่ะวิธีการปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในร่างกายของเราในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายเนาะด้านสังคมด้านอารมณ์เนี่ยคิดว่าการวิธีการปรับตัวที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไร
6: มีครับมีประโยชน์เมื่อเวลาที่ถ้าเกิดร่างกายเราเกิดมีการปรับตัวเราจะได้มีวิธีการแก้ปัญหาล่วงหน้าครับ
0: จะสามารถรู้แนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็เตรียมตัวเนาะเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะเยี่ยมมากเลยและตัวแทนจากกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ที่ยกมือเชิญได้เลยค่ะ
7: มีประโยชน์ค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเกิดการมีอารมณ์โกรธมากๆสามารถควบคุมอารมณ์ได้ค่ะ
0: เราจะได้รู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโมโหหรือบางครั้งสติเราหลุดไปแล้วเราจะมีวิธีการนะคะดึงสติของเราอย่างไรนะเราจะได้สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทุกคนนะ

คำตอบของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าจะส่งผลในการทำกิจกรรมของเราในกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมแรกกิจกรรมนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าการปรับตัวนั้นสำคัญไฉนจากเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนได้ฟังคำถามไปนะคะจะให้นักเรียนนะคะได้เขียนประโยชน์ของการปรับตัวนะคะเมื่อร่างกายของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆลงในกระดาษที่คุณครูแจกให้เดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะให้เราเขียนคำตอบของตัวเองลงในกระดาษนะคะทุกกลุ่มพร้อมไหมเอ่ยพร้อมพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกกระดาษให้กับทุกกลุ่มเลย

เด็กๆจะเห็นว่าในกลุ่มของนักเรียนเนี่ยนะคะจะได้รับกระดาษโพสต์อิทแบบนี้ใช่ไหมคะกระดาษโพสต์อิทแบบนี้เนาะได้ไปทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละคนนะคะเดี๋ยวแจกกระดาษโพสต์อิทให้กับเพื่อนนะคะคนละ1แผ่นเมื่อนักเรียนเขียนประโยชน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนประโยชน์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ติดลงในกระดาษ A4 นะคะที่แต่ละกลุ่มได้ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะจะเขียนประโยชน์นะคะของการปรับตัวเนี่ยอย่างไรกันบ้างเนาะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะเขียนเสร็จปุ๊บแล้วก็แปะลงไปนะคะแปะลงไปในกระดาษประจำกลุ่มของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเนาะถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะแจกกระดาษให้กับเพื่อนได้เลยนะแจกกระดาษให้กับเพื่อนได้เลยคนละ1แผ่น

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเลยเนี่ยนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะการปรับตัวนั้นสำคัญชะไหนนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าในทุกกลุ่มนะคะได้มีการตอบคำถามนะคะในเรื่องของการประโยชน์เมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วว่าวิธีการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราก็ได้เขียนประโยชน์กันมานะคะมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราจะสามารถทำให้เราเนี่ยนะคะได้เกิดการเตรียมตัวนะคะได้เกิดการเตรียมตัวแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นสามารถรู้นะคะในเรื่องของการเข้ากับสังคมกับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น

ประการที่แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะได้เขียนออกมานะคะจะเห็นว่ามีหลากหลายมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนประโยชน์นะคะลงในสมุดหรือว่าอาจจะเป็นการตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะทีนี้ค่ะในกิจกรรมต่อไปของเรานะคะวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันในกิจกรรมต่อไปนี้นะคะจะเป็นในกิจกรรมของใบงานนั่นเองนะคะใบงานของเรานะคะในใบงานที่5นะคะเรื่อง Good or Bad นะคะซึ่งใบงานนี้เนี่ยคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มมีใบงานอยู่กับตัวเองแล้วใช่ไหมคะในใบงานนี้นะจะให้นักเรียนนะคะดูภาพกิจกรรมนะคะแล้ววิเคราะห์ดูว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์หรือว่าสังคมหรือไม่นะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยระบายสีระบายสีในช่องที่เราจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์กดไลค์ใช่ไหมคะกดไลค์กับอันไลค์ถ้ากิจกรรมไหนที่ส่งผลดีนะคะที่ส่งผลดีให้เราระบายสีที่เป็นกดไลค์ได้เลยแต่ถ้ากิจกรรมไหนที่คิดว่าไม่ได้ส่งผลดีนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์และสังคมเนี่ยให้เราระบายสีในภาพที่เป็นอันไลค์ได้เลยนะคะและเมื่อนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรในภาพกิจกรรมนี้ถึงส่งผลดีหรือว่าเพราะอะไรในภาพกิจกรรมนี้ถึงส่งผลเสียนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์และสังคมในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยและคุณครูปลายทางค่ะสามารถดูแลหรือให้คำแนะนำในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมได้ตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติทำใบงานนี้ได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็มีหลายคนนะคะที่ทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนต้นทางของเรานะคะออกมานะคะโชว์ผลงานที่ได้ทำกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะขอเชิญตัวแทนเลยค่ะใครที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญด้านหน้าเลยเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีกี่คนคะ3คนใช่ไหมที่จะมาโชว์ผลงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ชมกันเชิญได้เลยค่ะยืนเลยยืนเลยยืนเรียงกันเลยโชว์ผลงานเลยค่ะโชว์ผลงานก่อนนะคะจะเห็นว่าในใบงานนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้เป็นทำการตกแต่งแล้วก็เขียนอธิบายเหตุผลด้วยนะคะว่ากิจกรรมในภาพนะคะในใบงานของเราเนี่ยกิจกรรมไหนที่ส่งผลดีนะคะส่งผลดีเพราะอะไรนะคะหรือว่ากิจกรรมไหนที่ส่งผลเสียและส่งผลเสียเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาฟังคำตอบกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอในภาพแรกแล้วกันนะคะจากเพื่อนต้นทางคนแรกของเราเนาะภาพแรกนะคะเราจะสังเกตเห็นว่านักเรียนนะคะในภาพเนี่ยกำลังทำกิจกรรมที่เป็นการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้นี้เราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีหรือว่าส่งผลเสียคะ
1: ส่งผลดีครับ
0: ครับส่งผลดีอย่างไร
1: ได้เพลิดเพลินกับการปลูกต้นไม้ครับ
0: สร้างความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดด้วยทีนี้เรามาฟังของคนที่สองกันบ้างเดี๋ยวเราจะขอเป็นภาพถัดมาแล้วกันเนาะเป็นภาพที่2ถัดมาเราจะสังเกตเห็นว่าในภาพที่2เนี่ยนะคะจะมีกลุ่มคนที่กำลังเป็นไงมั่วสุมกันอยู่ใช่ไหมคะมีการสูบบุหรี่นะคะในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีไหมลูก
2: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีเนาะแล้วส่งเมื่อเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีแล้วเราคิดว่าส่งผลเสียเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสูบบุหรี่ไม่รู้จักกาลเทศะแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ
0: ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะคะในภาพที่3ภาพถัดมาค่ะของปัญญานะคะด้านล่างภาพที่3ด้านล่างที่เราจะเห็นว่าจะมีนักเรียนกำลังเล่นดนตรีกันอยู่ใช่ไหมคะเล่นดนตรีกันอยู่เนาะกำลังเล่นดนตรีกันอยู่ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีไหมลูก
3: ไม่ดีค่ะ
0: ทำไมถึงไม่ดี
3: เราควรให้เกียรติผู้อื่นค่ะ
0: ยังไงอะคะ
3: ก็คือเขาวันนึงเขาฟังไม่ได้แล้วก็ควรจะไม่เล่นค่ะ
0: ในเห็นไหมว่าในภาพที่3นะคะจากในภาพเนี่ยเราเห็นว่ามีเพื่อนกำลังเล่นดนตรีอยู่แต่เพื่อนอีกคนนึงเป็นไงกำลังปิดหูอยู่เลยใช่ไหมคะรู้สึกว่าเป็นการรบกวนแต่จริงๆแล้วนะคะการเล่นดนตรีเนี่ยก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีแต่ถ้าเราเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นไงมาเล่นแล้วสร้างความรำคาญนะคะให้กับผู้อื่นนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งผลเสียนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกใช่ไหมคะที่เราเห็นในภาพนี้นะคะเป็นกิจกรรมการเล่นดนตรีเหมือนกันในภาพถัดมาแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วในภาพถัดมาก็จะเป็นการกวาดขยะใช่ไหมคะมีการกวาดขยะนะคะภาพนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีไหมคะส่งผลดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะเป็นการมีจิตอาสาทำให้พื้นที่หรือบริเวณที่เราอยู่นั้นมีความสะอาดนั่นเองและภาพต่อมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนเราจะเห็นว่ามีการทำอะไรปาร์ตี้ใช่ไหมคะมีการปาร์ตี้นะคะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะด้านล่างก็จะเป็นการเล่นกีฬาแน่นอนว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมส่งผลดีต่อร่างกายของเรานะคะต่อมาจะเห็นว่ามีกลุ่มเพื่อนเป็นไงกำลังทะเลาะกันใช่ไหมกำลังชกต่อยกันแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนาะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะและต่อมาการตั้งแคมป์ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่า

0: ให้เกิดประโยชน์ได้ไปพักผ่อนนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะสามารถทำให้เรารู้สึกสบายใจนั่นเองและภาพสุดท้ายนะคะวาดภาพวาดภาพก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีทำให้เราเป็นไงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะสามารถส่งผลงานให้กับคุณครูปลายทางได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะปรบมือให้กับเพื่อนๆทั้ง3คนหน่อยค่ะลูกเยี่ยมมากเลยนะคะเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะจากเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะร่างกายของตัวเราเองนะคะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของสังคมแล้วก็อารมณ์นั่นเองซึ่งในช่วงวัยของนักเรียนนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านอารมณ์สังคมหรือว่าในด้านร่างกายอื่นๆซึ่งก็จะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วนะคะในแต่ละวันดังนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าถ้าหากว่าร่างกายของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมแล้วก็อาจจะมีแนวทางนะคะอย่างไรในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็สามารถนะคะนำวิธีการต่างๆที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องใหม่นั่นเองซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องเตรียมใบงานที่6นะคะเรื่องครอบครัวอบอุ่นของฉันซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของพัฒนาการอยุธยาด้านสังคมนะครับนักเรียนครับครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับด้านอะไรครับของอยุธยาจำได้ไหมจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างอะไรนะครับภาษีจำได้ไหมมีอะไรบ้างครับภาษีของอยุธยาอะไรนะครับจังกอบอะไรอีกซวยลือชาใช่ไหมครับนักเรียนครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับส่วนในครั้งนี้เราจะมาเรียนกันด้านสังคมกันนะครับว่าสังคมอยุธยาเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ชมครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าภาพที่คุณครูนำมาเนี่ยคือภาพอะไรครับเห็นอะไรบ้าง
3: เห
2: ็
3: นเด
2: ็
3: ก
2: เด็กทำไมยังไงครับ
3: จูงมือแม
2: ่ลักษณะเป็นยังไงไม่มีเสื้อผ้าใช่ไหมครับเด็กไม่มีเสื้อผ้านั่นเองอะไรอีกครับที่เห็นเด่นๆเลยเสื้อผ้าอะไรอีกครับทรงผมหรอหมวกใช่ไหมครับอีกหนึ่งคนละครับเป็นยังไงคล้ายๆกันไหมเสื้อผ้าคล้ายๆกันใช่ไหมครับส่วนผู้หญิงตรงกลางล่ะครับที่จูงลูกอยู่เสื้อผ้าเป็นอย่างไรครับไม่มีเสื้อผ้าใช่ไหมครับใช้ผ้าผืนเดียวคาดหน้าอกนั่นเองนักเรียนนักเรียนคิดว่าทั้ง3คนนี้ใครมีสถานะที่สูงกว่าครับลองเดาดู
3: ขวาม
2: ือใช่ไหมครับแล้วก็ด้านซ้ายที่เป็นผู้ชายเหมือนกันนักเรียนครับผู้หญิงตรงกลางนี้คิดว่าคือสถานะไหนครับชนชั้นไหนทาสเลยเหรอใช่ไหมครับยากจนอาจจะเป็นไปได้นะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีภาพต่อไปให้ดูครับเมื่อกี้เราดูเรื่องของเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของที่อยู่อาศัยนักเรียนคิดว่าภาพที่1กับภาพที่2ภาพไหนเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านครับภาพที่2หรอภาพที่1นะทําไมถึงภาพที่1ถึงเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านครับเพราะมีอะไรมันทําไมครับไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรครับ
4: เป็นบ้านธรรมดา
2: เก่งมากครับอีกหนึ่งภาพละครับนักเรียน
4: เหมือนเป็นวัง
2: เลยเหมือนเป็นวัดใช่ไหมครับถูกต้องครับนี่เป็นพระราชวังนักเรียนเห็นไหมว่ามีหลังคากี่ชั้นครับหลายชั้นเลยเรียนแล้วก็บริเวณหน้าพระราชวังเนี่ยมีอะไรครับ
4: มีคอกม้า
2: คอกช้างใช่ไหมโรงม้าโรงช้างใช่ไหมครับเก่งมากส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงครับเรียบง่ายแล้วก็มีเรือใช่ไหมตั้งแสดงว่าตั้งอยู่ที่ไหนครับติดแม่น้ำหรือริมแม่น้ำนั่นเองนักเรียนครับจะเห็นสถานะแตกต่างกันนะครับระหว่างภาพแรกที่เป็นชุดแต่งกายใช่ไหมครับแล้วก็ภาพที่2ที่เป็นบ้านเรือนเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยไหมครับว่าทั้งภาพ1และภาพ2เนี่ยภาพใดเป็นสถานะใดแล้วก็ภาพใดเป็นสถานะใดครับทราบไหมเป็นไพร่ใช่ไหมครับเป็นพระมหากษัตริย์

0: นั่นเองเก่งมากครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าชนชั้นในสังคมของอยุธยาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายและลำดับโครงสร้างทางสังคมแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ตนเองได้รับอย่างถูกต้องนะครับรวมทั้งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาลักษณะสังคมในสมัยอยุธยาครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามครับคำถามคือนักเรียนคิดว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมีชนชั้นใดบ้างครับแล้วก็แต่ละชนชั้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรในความเข้าใจของเราครับเราคิดว่าอยุธยาในสมัยนั้นน่ะมีชนชั้นใดบ้างครับลองพูดดูครับมีทาสมีกษัตริย
1: ์
0: มีไพ่ขุนนางอะไรครับประมาณนี้ใช่ไหมมีกษัตริย์ใช่ไหมครับมีขุนนางแล้วก็มีไพร่มีทาสที่นักเรียนพูดมาใช่ไหมครับคิดว่ามีมากกว่านี้ไหมมากกว่านี้ไหมครับมีเจ้านายเจ้านายหรืออะไรครับทราบไหมยังไม่ทราบใช่ไหมครับที่นักเรียนได้พูดมานะครับถูกต้องนะครับในอยุธยาเนี่ยจะมีชนชั้นทั้งหมด5ชนชั้นด้วยกันนักเรียนซึ่งที่นักเรียนพูดมาก็ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคุณนางแล้วก็ไพ่แล้วก็ทาสนะครับเก่งมากครับผมสำหรับลักษณะสังคมในสมัยอยุธยาครับนักเรียนในสมัยอยุธยาเนี่ยเราจะมีการแบ่งนะครับชนชั้นออกเป็น2ชนชั้นหลักๆนะครับแล้วก็มี1กลุ่มพิเศษด้วยสำหรับ2ชนชั้นนะครับที่มีการแบ่งนะครับก็จะมีชนชั้นปกครองนะครับแล้วก็ชนชั้นใต้ปกครองนั่นเองรวมทั้งกลุ่มพิเศษเนี่ย1กลุ่มจะเป็นพระสงฆ์นักเรียนพระสงฆ์เนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นชนชั้นใดนะครับถือว่าเป็นชนชั้นพิเศษนั่นเองต่อไปครับแล้วก็แต่ละชนชั้นของอยุธยาเนี่ยไม่ตายตัวนะครับนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงได้คนที่เป็นไพ่สามารถเป็นทาสได้มั้ยได้มั้ยนักเรียนเป็นได้นะคนที่เป็นไพ่สามารถเป็นขุนนางได้มั้ยครับเป็นได้เหมือนกันนักเรียนไม่ตายตัวนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับระบบชนชั้นในสังคมอยุธยาเนี่ยเราจะเรียกว่าศักดินาเคยได้ยินคําว่าศักดินามั้ยครับพอเคยได้ยินใช่มั้ยครับศักดินาเนี่ยนักเรียนสําหรับระบบศักดินาในสมัยอยุธยานะครับระบบศักดินาเนี่ยจะหมายถึงระบบนะครับที่เป็นเครื่องจัดลําดับชนชั้นในสังคมนักเรียนซึ่งเราจัดชนชั้นในสังคมเพื่ออะไรครับเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่ใช่ไหมครับเก่งมากครับผมคือเพื่อกำหนดบทบาทนะครับกำหนดสิทธิแล้วก็กำหนดหน้าที่นะครับของคนในสังคมนั่นเองแล้วก็สามารถกำหนดจำนวนไพ่พลนะครับที่ต้องสังกัดมูลนายนักเรียนพอเข้าใจจำนวนไพ่พลที่สังกัดมูลนายไหมครับยังไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับนักเรียนสำหรับมูลนายเนี่ยจะหมายถึงขุนนางหรือเจ้านายนะครับจะต้องมีจำนวนไพ่พลนักเรียนจะต้องมีจำนวนไพ่หรือจำนวนทาสนะครับที่ต้องสังกัดมูลนายซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายของอยุธยานะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าระบบศักดินาสมัยอยุธยาเนี่ยมีอะไรบ้างแบ่งตามพีระมิดที่คุณครูนำมานะครับเราสามารถแบ่งได้เป็น5ชั้นด้วยกัน5ชนชั้นใช่ไหมครับ2ชนชั้นหลักๆคืออะไรครับชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองนะครับเราจะมาดูชนชั้นปกครองกันซึ่งมีอยู่3ชนชั้นด้วยกันนักเรียนชนชั้นปกครองที่สูงที่สุดคืออะไรครับพระมหากษัตริย์เก่งมากต่อไปครับรองลงมาร
2: องลงมาย
0: ังไม่ใช่ขุนนางนักเรียนอะไรนะครับพระมหากษัตริย์ต้องมีอะไรครับเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองชั้นต่อไปนะครับแล้วหลังจากต่อจากเจ้านายล่ะครับคืออะไรขุนนางเก่งมากครับต่อไปครับชนชั้นใต้ปกครองชนชั้นใต้ปกครองเนี่ยจะมี2ชนชั้นนักเรียนมีอะไรบ้างครับไพ่กับทาสเก่งมากครับนี่คือจะเรียงลําดับความสําคัญเลยนักเรียนชนชั้นไหนมีความสําคัญที่สุดครับกษัตริย์นะถือว่าสูงสุดใช่ไหมครับจากนั้นก็รองลงมาคือเจ้านายรองลงมาคือขุนนางรองลง

0: คือไพ่แล้วก็ธาตุนะครับส่วนกลุ่มคนพิเศษหรือชนชั้นพิเศษคืออะไรครับ
1: พระสงฆ์
0: พระสงฆ์เก่งมากนะครับกลุ่มพิเศษก็คือพระสงฆ์นั่นเองพระสงฆ์นะครับถือว่าไม่เป็นอยู่ในชนชั้นใดนะครับไม่อยู่ในชนชั้นปกครองหรือไม่อยู่ในชนชั้นใต้ปกครองนะครับถือว่าเป็นชนชั้นพิเศษสามารถเชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างทุกชนชั้นได้เลยนะกษัตริย์สามารถเป็นพระสงฆ์ได้ไหมครับ
1: เป
0: ็นได้เจ้านายสามารถเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับทาสสามารถเป็นได้ไหมครับเป็นได้เหมือนกันแล้วก็ไพร่ล่ะครับก็เป็นได้เหมือนกันเห็นไหมครับต่อไปครับเราจะมาดูชนชั้นแรกกันนักเรียนชนชั้นปกครองชนชั้นแรกคืออะไรครับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นประมุขหลักสำคัญในการปกครองนะครับในอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีพระมหากษัตริย์นะครับเป็นประมุขในการปกครองแล้วก็อยู่เหนือทุกคนนะครับถือว่าเป็นเจ้าชีวิตทุกคนในสังคมครับผมเจ้าชีวิตคืออะไรครับคิดว่าคืออะไรเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครองแผ่นดินนั่นเองสูงที่สุดในแผ่นดินนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีหน้าที่ปกป้องอาณาจักรนะครับแล้วก็ดูแลทุกสุขของราษฎรนั่นเองถือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับคุณครูได้นำภาพมานักเรียนเป็นภาพวาดจำลองนะครับเคยเห็นไหมครับภาพนี
1: ้
0: เคยเห็นไหนครับจำได้ไหมในอินเทอร์เน็ตในภาพยนตร์ใช่ไหมครับในละครนั่นเองอันนี้เป็นภาพสมเด็จพระนารายณ์นักเรียนในเรื่องอะไรครับเคยดูไหมอ๋อเจ้าจำได้ไหมครับเป็นสมเด็จพระนารายณ์นะครับที่อยู่ที่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็มีทูตจากฝรั่งเศสใช่ไหมครับมาส่งพระราชสารให้กับพระองค์นั่นเองต่อไปครับชนชั้นต่อไปคืออะไรครับ
1: ชนชั้นต่อไป
2: เ
0: จ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์นะครับสำหรับชนชั้นเจ้านายเนี่ยจะถือว่าเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับก็คือพระญาติของพระมหากษัตริย์นั่นเองแล้วก็เจ้านายทุกคนนะครับมีสิทธิพิเศษนะครับในฐานะอภิสิทธิชนอภิสิทธิชนหมายถึงอะไรครับนักเรียนมีสิทธิเหนือกว่าทุกคนใช่ไหมครับเหนือกว่าคนในสังคมนั่นเองต่อไปครับเจ้านายเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งรายได้นะครับจากภาษีอากรของแผ่นดินนะครับสำหรับเจ้านายเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2แบบนะครับคือเจ้านายแบบแรกมาจากสกุลยศส่วนเจ้านายแบบที่2นะครับได้รับอิสริยยศนะครับสกุลยศคืออะไรไม่ใช่นักเรียนสกุลยศคืออะไรครับไม่ทราบใช่ไหมสกุลยศก็คือสืบสกุลมาสมมติบิดาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับลูกก็เกิดมาเป็นพระราชโอรสหรือเป็นพระราชธิดาสืบสกุลมานั่นเองต่อไปคืออิสริยยศคืออะไรครับยศที่พระมหากษัตริย์ได้มอบให้ภายหลังนะครับก็คือมีการมอบให้ในภายหลังนั่นเองพระราชทานให้ในภายหลังนะครับต่อไปครับชนชั้นต่อไปสำหรับชนชั้นปกครองคือขุนนางนะครับขุนนางเนี่ยจะเป็นชนชั้นชนส่วนน้อยนะครับที่มีโอกาสได้รับราชการขุนนางก็เปรียบเสมือนข้าราชการในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีบทบาทในการเมืองสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนักเรียนทุกบทบาทเลยในสังคมนะครับขุนนางมีส่วนสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับจะมีอำนาจแล้วก็มีฐานะที่มั่งคั่งนะครับขุนนางเนี่ยจะไม่มีการเกษียณอายุราชการนักเรียนจะดำรงตำแหน่งนะครับจนถึงแก่ชีวิตเลยเมื่อ เสียชีวิตก็เปลี่ยนคนใหม่นะครับคุณครูได้นำภาพมานักเรียนภาพขุนนางเห็นไหมครับเห็นไหมมีลักษณะเด่นอย่างไรครับเป็นภาพแรกเลยมีหมวกทรงสูงเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีการแต่งชุดต่อไปครับเราจะมาดูยศขุนนางแล้วก็ราชธินานามกันนักเรียนยศของขุนนางยศของขุนนางเนี่ยจะเริ่มต้นที่อะไรครับพันหมื่นขุนหลวงเคยได้ยินไหมแล้วก็พระอะไรครับพระยาแล้วก็ใหญ่สุดคืออะไรครับเจ้าพญานักเรียนเราจะเรียงนะครับเป็นพันหมื่นขุนหลวงพระยาแล้วก็เจ้าพญานะครับอันนี้คือยศของขุนนาง

0: นักเรียนส่วนราชทินนามเนี่ยจะเป็นชื่อที่ต่อท้ายยศนะครับหรือเป็นชื่อที่พระราชทานให้ในภายหลังนะครับประจำตำแหน่งนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเจ้าพญามหาเสนาบดีนะครับเจ้าพญาเป็นอะไร
1: เจ้าพญาเป็น
0: ยศ

0: ชนชั้นใต้ปกครองแล้วนักเรียนชนชั้นแรกคืออะไรครับไพ่นั่นเองไพ่เนี่ยถือว่าเป็นประชาชนสามัญชนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชนเนี่ยที่มีมากที่สุดในสังคมนะครับประมาณ 80-90% เลยเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: มากนะแล้วก็มีอิสระในการประกอบอาชีพนะครับสามารถมีครอบครัวได้รวมทั้งมีกฎหมายในสมัยอยุธยานะครับต้องในสมัยอยุธยาเนี่ยมีการระบุไว้ว่าไพ่นะครับจะต้องสังกัดมูลนายเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจคร
0: ับ ไพ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนักเรียนแต่ต้องสังกัดมูลนายสังกัดมูลนายก็คือสังกัดขุนนางเจ้านายหรือพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเราจะแบ่งไพ่ออกประเภทด้วยกันคือไพ่สมกับไพ่หลวงนะครับไพ่สมเนี่ยจะเป็นไพ่ที่สังกัดกับขุนนางหรือมูลนายเข้าใจไหมครับส่วนไพ่หลวงจะเป็นไพ่ที่สังกัดพระมหากษัตริย์พอเข้าใจไหมไพ่สมเนี่ยจะอยู่ตามบ้านของขุนนางเลยนักเรียนแล้วก็ส่วนไพ่หลวงเนี่ยจะมีการรับใช้ให้พระมหากษัตริย์นะครับจะมีการทำงาน1ปีจะมีการทำงานทั้งหมด6เดือนเขาเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนนักเรียนใน1ปีจะมีการทำงานเท่าไหร่นะครับ
1: 6
0: เดือนเรียกว่า
1: เข้า
0: เดือนออกเดือนนะครับโอเคต่อไปครับชนชั้นสุดท้ายนักเรียนใต้ปกครองสุดท้ายคือทาสนะครับทาสเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นบุคคลนะครับที่ถูกนับสิทธิเหมือนสิ่งของของผู้อื่นเลยเป็นคนที่ถูกนับว่าเป็นสิ่งของเลยนะครับนักเรียนแล้วก็มีหน้าที่นะครับรับใช้ผู้อื่นโดยไม่ได้ค่าตอบแทนครับทาสเนี่ยถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมนะครับแล้วก็ทาสจะมีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันเรามาดูกันนะครับว่าทาส7ประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับทาส7ประเภทนะครับประเภทแรกนักเรียนทาสสินไทยสำหรับทาสสินไทยเนี่ยเป็นทาสที่เคยเป็นไพ่มาก่อนนักเรียนแต่เนื่องจากเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงหรือมีความยากจนเนี่ยทำให้ไพ่คนนี้ได้ขายตัวเองให้กับขุนนางนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นทาสก็ถือว่าเป็นทาสสินไทยนะครับเมื่อมีเงินเนี่ยสามารถมาไถ่ถอนความเป็นทาสออกได้เข้าใจไหมครับโอเคนะต่อไปครับทาสในเรือนเบี้ยสำหรับทาสนี้นะครับคือทาสที่เกิดจากพ่อหรือแม่นะครับพ่อและแม่เป็นทาสนะครับแล้วก็ลูกออกมาเนี่ยย่อมเป็นอะไรครับย่อมเป็นทาสเหมือนกันแล้วก็อาศัยอยู่ในเรือนนั้นเลยต่อไปครับทาสที่ได้รับมาด้วยมรดกครับสำหรับอันนี้นะครับก็คือเป็นทาสที่พ่อแม่เนี่ยได้มอบมรดกไปให้ลูกๆนะครับลูกหรือหลานก็ได้นะครับทาสต่อไปครับทาสประเภทต่อไปคือทาสท่านให้นะครับสำหรับทาสท่านให้เนี่ยเป็นทาสที่ขุนนางจากบ้านหนึ่งนะครับได้มอบทาสให้กับอีกขุนนางอีกบ้านหนึ่งพอเข้าใจไหมต่อไปครับทาสประเภทที่5นะครับคือทาสที่ช่วยไว้จากทันโทษนะครับสำหรับทาสประเภทนี้นะครับเป็นทาสที่เป็นไพ่มาก่อนนักเรียนแล้วก็เกิดการมีโทษเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเงินไปชดใช้นะครับทําให้นายเงินหรือขุนนางเนี่ยได้ซื้อตัวไว้นะครับหรือช่วยเหลือไว้นะครับต่อไปครับ6ครับทาสเฉลยนักเรียนลองคิดดูสิครับว่าทาสเฉลยมาจากไหนครับการอะไรครับการทำสงครามหรือการขวาดต้อนเฉลยจากดินแดนอื่นใช่ไหมครับแล้วก็นำมาไว้ประจำบ้านขุนนางหรือบ้านเจ้านายต่างๆนะครับประเภทสุดท้ายนักเรียนทาสที่ช่วยไว้จากความอดอยากนะครับทาสประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่มาก่อนนักเรียนแล้วก็ช่วงนั้นเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงนะครับนักเรียนแล้วก็มีเจ้านายหรือขุนนางเนี่ยมีการช่วยเหลือไว้นะครับสุดท้ายก็แปรเปลี่ยนสภาพจากไพ่กลายเป็นทาสนะครับเรามาดูชนชั้นพิเศษกันนักเรียนก็คืออะไรครับ
1: พระส
0: งฆ์นะครับสำหรับพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนพิเศษนะครับมีความสำคัญมากในสมัยอยุธยาเนื่องจากอยุธยานับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับหน้าที่ของพระสงฆ์คืออะไรครับสืบทอดศาสนาเป็นที่

ึ่งทางใจและที่สําคัญนะครับเป็นผู้อบรมสั่งสอนสมัยนั้นมีคุณครูมั้ยครับไม่มีคุณครูนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้พระสงฆ์นะครับในการอบรมสั่งสอนนะครับแสดงว่าเราต้องเรียนที่ไหนครับเราต้องไปเรียนที่วัดหรือเรียนในวัดนะครับเก่งมากต่อไปครับสําหรับพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นศาสนาของทุกชนชั้นนะครับทําให้พระสงฆ์เนี่ยถือว่าอะไรครับเป็นที่เคารพของทุกชนชั้นนั่นเองทุกชนชั้นนะครับให้ความเคารพพระสงฆ์ต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทํานะครับเป็นกิจกรรมนะครับสรุปลักษณะสังคมในสมัยอยุธยานะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับและก็หนังสือที่คุณครูนํามานะครับรวมทั้งให้นักเรียนนะครับสรุปเป็นแผนผังความคิดนะครับและให้แต่ละกลุ่มนะครับส่งตัวแทนออกมานําเสนอในท้ายคาบนะครับเมื่อเสร็จนั่นเองสําหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกกระดาษให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงคําสั่งครับแล้วก็กํากับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับสําหรับนักเรียนต้นทางครับแต่ละกลุ่มนะครับส่งตัวแทนออกมารับกระดาษที่คุณครูครับ

0: ครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับพูดที่นักเรียนได้สรุปมานะครับโดยคุณครูขอตัวแทนนะครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1อยู่ไหนกลุ่มที่1ครับพูดถึงพระมหากษัตริย์ครับนักเรียนสรุปมาได้อย่างไรบ้างครับ
1: พระมหากษัตริย์คือเป็นผู้ปกครองของประชาชนค่ะ
0: เป็นผู้ปกครองของประชาชนใช่ไหมครับมีอำนาจทำไมยังไงครับอำนาจสูงสุดไหม
1: สูงสุด
0: มีอำนาจสูงสุดนะครับขอบคุณครับต่อไปครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะครับพูดชนชั้นต่อไปคืออะไรครับเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: เจ้านายมีสิทธิพิเศษในฐานะอภิสิทธิ์ชนค่ะ
0: เป็นผู้มีสิทธิพิเศษนะครับในฐานะผู้อะไรนะครับ
1: อภิสิทธิ์ชนค่ะ
0: อภิสิทธิ์ชนนั่นเองแล้วเจ้านายมาจากไหนครับเป็นอะไรเป็นอะไรจากพระมหากษัตริย์ครับเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วก็เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะครับต่อไปครับกลุ่มที่3ยกมือกลุ่มที่3ครับต่อไปคือขุนนาง
2: ชนส่วนน้อยที่มีโอกาสที่จะรับข้าราชการครับมีอำนาจมีอำนาจมากครับ
0: ถือว่าเป็นบุคคลนะครับที่รับราชการในสมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีอำนาจมากอะไรครับ
2: โดยกำหนดจากยศต่างๆ
0: มีการกำหนดยศของขุนนางแล้วก็ราชทินนามนั่นเองเก่งมากครับต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ชนชั้นใต้ปกครองแล้วครับคือไพ่กลุ่มที่4พูดเรื่องไพ่ครับ
3: เป็นสามัญชนทั่วไปมีอิสระในการประกอบอาชีพและไพร่สามารถมีครอบครัวได้ครับ
0: เก่งมากครับเป็นสามัญชนทั่วไปนั่นเองขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5พูดถึงทาสครับ
4: บุคคลที่เปรียบเหมือนสิ่งของค่ะ
0: เป็นบุคคลที่เปรียบเสมือนสิ่งของเลยใช่ไหมครับมีสิทธิเสรีภาพไหม
4: มีค่ะไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะครับเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิและเสรีภาพนะครับเก่งมากครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนทำใบงานที่6นะครับเรื่องพัฒนาการอยุธยาด้านสังคมนะครับโดยเนื้อหาของใบงานเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็คุณครูปลายทางเนี่ยรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเนื้อหาใบงานนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำโครงสร้างทางสังคมในรูปแบบ

พีระมิดนะครับผังพีระมิดนั่นเองซึ่งจะแบ่งเป็นชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองนะครับนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนเรียบร้อยไหมครับสำหรับพีระมิดชนชั้นในอยุธยาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่าในแต่ละช่องเนี่ยตอบอะไรบ้างนะครับนักเรียนช่วยกันตอบครับช่องแรกบนสุดเลยคืออะไรครับชนชั้นปกครองเป็นพระมหากษัตริย์นั่นเองถูกต้องครับต่อไปครับคือ
1: เจ้านาย
0: เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์นะครับต่อไปครับเป็นขุนนางนั่นเองนี่ก็จบชนชั้นปกครองใช่ไหมครับต่อไปชนชั้นใต้ปกครองครับนักเรียนเริ่มที่ไพร่แล้วก็ทาสนะครับเก่งมากครับแล้วก็มีชนชั้นพิเศษคืออะไรครับพระสงฆ์นะครับต่อไปครับนักเรียนระบบศักดินาคืออะไรครับคือระบบอะไรนักเรียนเป็นอะไรครับเป็นระบบนะครับที่กำหนดชนชั้นทางสังคมนะครับแล้วก็กำหนดบทบาทสิทธิแล้วก็หน้าที่ของคนในสังคมนั่นเองนักเรียนตอบถูกต้องไหมครับเด็กๆตอบถูกต้องไหมถูกต้องนะโอเคครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนคำถามของคุณครูคือการเกิดชนชั้นทางสังคมเนี่ยในสมัยอยุธยานะครับมาจากสาเหตุใดคิดว่าการเกิดชนชั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดครับ
2: เกิดจากการปกครองของกษัตริย์ครับ
0: เกิดจากการปกครองนะครับในสมัยนั้นก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองเขามีการกำหนดชนชั้นเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อแบ่งแยกประชาชนครับ
0: เพื่อแบ่งแยกประชาชนในการบทบาทหน้าที่แล้วก็สิทธิต่างๆของคนในสังคมนะครับโอเคขอบคุณครับต่อไปครับนักเรียนจบคาบแล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีคำถามครับตั้งแต่ที่เราเรียนมานะครับเราได้อะไรไปบ้างครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับชนชั้นชนชั้นในสังคมใช่ไหมครับอะไรอีกชนชั้นในสังคมอยุธยามีอะไรบ้างครับ
1: กษ
0: ั
1: ตริ
0: ย์อะไรครับเจ้านายขุนนางใต้ปกครองล่ะครับไพร่แล้วก็ทาสนะครับเก่งมากสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องของศิลปะอยุธยาเบื้องต้นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องพัฒนาการทางด้านสังคมเนี่ยคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้าคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ทาอะไรอ่ะอ๋อน้ำเนี่ยเฮ้ยแบตหมดเปลี่ยนก่อนนะโอเคเข้าละอืมสิทำไมแบตหมด
2: ช้าๆๆที่นี
1: ่ช้าๆทำไมอันนี้สนุกนะฉันเคยดูมันหลายตอนดูสี่

0: ไปเอา
1: ใครจะเล่นกับเธอล่ะฮะ
0: ต้องเบอร์สามเนี่ย
1: เออดีดีไม่ต้องหิวอ่ะ
0: ฉันก็หิวเหมือนกันเนี่ย
1: มีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยปังในตู้ก็มี
0: เอาขนมปังมาแปะหูหิวเอาไป
1: น่ากินนะ
2: มันเลยจะได้กิน
3: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
1: อะไรคะ
3: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ละค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
1: ทำไมล่ะคะ
3: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
1: ่
3: ะ
1: หนูไม่อยากตาย
3: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะ
1: แม
3: ่เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
3: ่
1: ะ
3: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
3: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
3: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
1: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: อ้าวก็แม่เนี่ยไปดันเบเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
1: ดันเบเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
1: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
3: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
1: ค
3: ่
1: ะแม
3: ่ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
3: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

กับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: ติ๊กตอกดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แบงค์อยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะเพื่อนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แบงค์
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ชาย
0: พ
1: ี่
0: แ
1: บงค์นักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อนักเรียนเก่งมากมากเลยค
0: ่
1: ะเรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าวตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำล
0: ัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วค่ะใบ้แล้วครับ
1: มีคำใบ้ละก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเองค่ะ
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค
1: ์ยกอะไรแบบนี้ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แบงค์สังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าอะครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะคุณ
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: คุณแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แวนครูพี่แวนชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แวนนะคะครูพี่แวนชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอื้อหือครับครูพี่แวนแล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องด้วยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ใบขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้อะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณครับคุณแม่ตีในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรเอ่ยคำนามถูกต้องค่ะนักเรียนส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณแม่ก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
0: แชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค
0: ์ติ๊กตอกตามไม่เอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค
1: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี้
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท์
0: ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: นั่ง
1: ยิ้มและคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณพ่อ
1: คุณแม่
0: นั่ง
1: ถ่ายรูปและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าวค่ะ
0: คำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ จากหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: อ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนก็ยังมีการที่จะจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคต

0: และข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับคุณพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมนะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื่
1: อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให
1: ้
0: อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: ไ
0: หนด
1: ู
0: ซิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสนะครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับคำว่าผมนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์
1: นะ
0: ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับท
1: ุ
0: กคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: คำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่

0: คำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
1: ้เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: มาเลยทำเหมือนเดิมที่เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
1: ใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
1: ภูเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าดูอะเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจาก2คำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับ
0: ผม
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบง
0: ค์เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเน
1: ี่
0: ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมู่ของคำนามหรือว่าหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะ
0: อ
1: ยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ เยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
1: เล่น
0: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
1: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท
0: ์โทรศัพท
1: ์คุณย่า
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: นั่ง
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
0: ว้าว
1: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงกับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้ค่ะนาฬิกาคือเครื่องมือบอกเวลาที่เราพบเห็นกันได้แทบทุกที่ซึ่งเจ้านาฬิกาเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับปัจจุบันค่ะทั้งการนัดหมายการทำธุรกรรมต่างๆและตัวนาฬิกาเองนะคะก็ยังกลายมาเป็นเครื่องประดับแล้วก็ของสะสมที่มีมูลค่าจากทั้งกลไกอันซับซ้อนขั้นตอนการผลิตที่ประณีตรวมไปถึงอัญมณีที่ถูกนำมาประดับประดาเพิ่มความหรูหราแต่คุณผู้ชมเคยมีความสงวนหรือพัชชาไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือบอกเวลากัน
1: ที่เคยเรียนก็เอาดินสอตั้งแล้วก็ดูเงาดูแสงและเงาก็เหมือนพวกแบบว่าท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะ
2: คงใช้พระอาทิตย์มั้งครับดูตำแหน่งของพระอาทิตย
3: ์น่าจะเป็นดวงอาทิตย์มั้งคะ
4: เครื่องบอกเวลาสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันก็รู้ว่าเป็นกลางวัน
5: พระอาทิตย์มั้งคะเคยเห็นแบบที่มันเป็นเข็มตั้งใช่ไหมแล้วก็วัดจากแดดเอาว่าแบบหมุนไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น
6: คนสมัยก่อนน่าจะใช้เป็นระฆังบอกเวลาค่ะอย่างตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แบบระฆังบอกเวลาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยค่ะจะใช้ระฆังตีค่ะ
7: น่าจะเป็นดวงอาทิตย์อะค่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันถ้าดูวงโคจรมันอะ180องศาหรือเขาก็คงเทียบเป็นนาฬิกาค่ะถ้าแบบตรงกับหัวเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเวลาเที่ยง
8: เป็นระฆังครับตีบอกเวลาตีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นเคยได้ยินว่าเป็นพ่อมีโมงอะไรเงี้ยครับ
9: ก็ดูทิศทางดูพวกลมพวกแสงแดดอะไรเงี้ยเวลา
1: คนในสมัยก่อนก็จะมีแบบพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเช่นพวกเสาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาแล้วก็ดูเงาเลยก็เลยแบบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกเวลา
6: เสียงไก่ร้องเหรอคะปลุกตอนเช้าอะไรอย่างงี
10: ้คนขายของค่ะแม่ค้าก็ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่ไปขายของตอนเช้าถูกไหมคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชชานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยังจะพยายามมาหาข้อมูลคลายสงวนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชชาไปปรึกษาอาจารย์เผ่าทองนะคะว่าถ้าพระอยากจะคลายสงวนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เผ่าทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉงนกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนบ่อแสความฉงนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนพัชชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังของพัชนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักกระได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระราชธิดาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากจริงๆค่ะ
11: Thank you.
0: ะตอนนี้พระชายอยู่ที่หน้าห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

0: คะข้างหลังพระธานค่ะก็คือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็นคุณสำคัญนะคะที่เป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็พูดถึงความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะแต่ค่ะพระชาหลังจากอ่านไปอ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะพระชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าเคยท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพระชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดงว่ายังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำมาค่ะก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพัชชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วแล้วเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกายุคแรกๆของประเทศไทยจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันหรือไม่จะเป็นที่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ

มคะตอนนี้พัชชานะคะก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะเราจะมาคลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ

0: แล้วเรือต
1: ่อหลังจากพี่ประชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะและนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30ถึง40ปีไปจนถึง100ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะพัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค่ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างละเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความสงวนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแพร่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายสงวนให้หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
0: เด็กบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
1: ที่ยืนอยู่ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
0: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับแต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับในการเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1 2 3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
1: ่ค่ะ
0: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วหน้าปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนำเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
0: คร
1: ึ่
0: งชั่วโมงกับชั่วโมงครับตรงชั่วโมงตัวนี้ก็คือผลิตในจำนวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสำคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
1: ค่ะครับก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
0: เขาเรียกนาฬิกายำรุ่งยำค่ำนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คือนาฬิกาโบราณเนี่ยมันไม่มีบ่าย2ไม่มีบ่าย3
1: ค่ะ
0: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือนต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลืองนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
1: คือมีกลไกเพิ่มตรงตุ้มด้วย
0: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการ1แมลงกัด
1: ค่ะ
0: แล้วปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ให้มันซีดจางอันนี้ก็คือผลิตที่โรงงานจุงฮังเหมือนกันประเทศเยอรมัน
1: เยอรมัน
0: ครับเยอรมันนะครับ
1: อันนี้น่ากลัวนิดนึง
0: อันนี้ก็คือจะบอกครึ่งชั่วโมงกับทุกชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ครับเดี๋ยวก็มีไฮไลท์อีกเรือนนึงนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนเลยครับ
1: ยังมีอีกอันนี้ปิดไหม
0: ครับปิดเลยครับ
1: กลัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
0: ครับผมนี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี่ครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับ
1: นาฬิกาแดด
0: ครับนาฬิกาแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ก็คือต้องดูเข็มตัวนี้ชี้ไปทางทิศเหนือนะครับที่เหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับอาทิตย์ลงถ้าอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็ มชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขว่าแบบนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลย
0: อันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่อันนี้เป็นภาษาจีนนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
1: ค่ะแต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
0: ั
1: ้งแต่แบบยุคโบราณจริงๆ
0: ครับ แล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ครับคือนาฬิกาของตาประจำราชการที่5นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: ดูครับ

0: ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดินตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับ
0: อ๋อ
1: ครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตนะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี
0: ้
1: ล้มกิจการหมดแล้วตอนนี้แล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึงนะ
1: ครับดังกังวานเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่ว่ามีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เราได้เห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่อยู่บนหอนาฬิกานะครับเด
0: ี๋
1: ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดินระบบการตียังไงในการมันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
0: ไปค่ะเดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกนาฬิกาเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกาจริง
1: ๆจริงๆเลยครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้ค่ะ
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์แต่นี่ก็คือเราถอดออกมาให้เลยครับว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไง
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
0: ค่ะนะครับถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อให้นาฬิกาเดินนะครับเนี่ยคนโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับเดี๋ยวคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักนาฬิกาเดินถ้าเกิดในการไม่เดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดูระบบการเดินนะครับเนี่ยในการข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
0: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่าในการช่างที่เข้าไปทำจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
0: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยกันหมุนเข็มของจริง
1: ขึ้นไปอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: อันนี้อยู่ประมาณ 2-3 ปีเนี่ย
0: 2-300 ปีแล้ว
1: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวนี้ครับ
0: เหรอคะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่ป้าเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
1: เพราะว่าในหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้นเน
0: ี่ยต้องขึ้นมาไขบ่อย
1: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเองเราก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งหน้าปัดในการครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อน
0: ครับ
1: เซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตัวนี
0: ้
1: เป็นวินาที
0: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ถ้าเกิดนาฬิกาเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูกตุ้มตัวนี้ครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงมาอีกทีนึง
0: ลูกตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
1: เลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่านาฬิกาเดินเร็วหรือเดินช้า
0: เทคง่ายๆมีแค่นี้
1: มีแค่นี้เองแต่นาฬิกาที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือนาฬิกาหยุดเดินเลยแต่ถ้าที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขนลวดนะครับถ้าเกิดเดินได้2-3วันนาฬิกาเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
0: แต่อันนี้จะเสถียร
1: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะ ความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนไทยเขาบอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็เป็นกลไกนาฬิกาหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราไปติดตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแลกก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลลี่พิกกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากขึ้นและนี่คือวิวัฒนาการของนาฬิกาพก

0: าจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่งมาค่ะ
0: โอ้วันนี
1: ้สั่งมาให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย
1: ์มันมีทั้งกาแฟ
0: ค่ะ
1: มีทั้งดม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กลับไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
1: เออก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไงจะได้สดชื่นกันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัฒนาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
1: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดอะ
1: ดูแดดแจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพนแต่ว่าในส่วนของราชการเองเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีค้
0: อง
1: ของหลวงของหลวงก็จะมีหอค้องหอกลองน
0: ะ
1: ในพระราชวังมัณฑะเลย์ที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอค้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ
1: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
1: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
1: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
1: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
1: เก่งมากหกโมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้าโมงโมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
1: ใช่พอหมดถึง6โมงเย็นพอหมดจาก6โมงเย็นไปก็เป็นเวลา1
0: 1ทุ่ม
1: ทุ่มท
0: ุ
1: ่มทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
1: ถูกต้องอีกนั่นล่ะโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
0: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
1: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
0: ค่ะ
1: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วยาม1ชั่วยาม2ชั่วยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มยาม2
0: เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลงเหลือแค่2ยาม
1: 2ยามถึงตี3ยาม3ต
0: ี
1: 3ถึง6โมงเช้ายาม4
0: ค่ะอาจารย์คะความสงวนถัดมาค่ะไหนๆตั้งหอกลองขึ้นมาทั้งทีอะค่ะอาจารย
1: ์
0: มันมีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลานะในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
0: ะ
1: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน
0: ะ
1: จัตุรัสเนี่ยนะเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมย่อมย่อมขึ้นไป3ชั้น
0: 3ชั้นสูงสัก
1: สูงสูง
0: สูงเลย
1: สูงเลยนะครับ20 30เมตรนั่นแหละ แล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูกนะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกันอันนึงบอกเวลาคนได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
0: ้
1: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณพอรู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองตัดใบตองสดออกมาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
0: ค่ะเมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
1: ์มันอวบน้ำก้านมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
0: ะ
1: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอ
0: ี
1: กอันนึงก็คือกลองบอกข้าศึกสงคราม
0: ข้าศึก
1: ข้าศึกมีศึกมาประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
0: ้
1: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
0: ั
1: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตไพรีวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตไพรีก็
0: เหมือน
1: ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
0: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
1: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช
0: ่ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณและบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะตีกองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
1: ต้องรู้กันใช
0: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะ
1: ที
0: ่แบบ
1: ชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิก
0: านาฬิกาม
1: ะพร้าวนาฬิกาก็คือกะหลกกะลากะลาทั้งหลายนี่แหละ กะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
0: ค่ะ
1: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูก
0: ค่ะ
1: นะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นนะค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
0: ่วางคว่ำลงไป
1: วางหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำก็ไหลเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
1: กะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
0: ็
1: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิก
0: า
1: ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอย่างนั้นหรอก
0: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
1: ใช่
0: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
1: ์อุ้ยผีหลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
1: นี่
0: ค่ะ
1: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
1: อายุ100ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่พัดได้ยินเนี่ยก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงไหม
0: จริงค่ะ
1: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
1: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมากนะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดโต
0: ๆที่เห็นกันเลย
1: เห็นกระจะเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันรื้อออกไปหมดแล้วรื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัยไอ้นาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
0: ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
1: โอไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
1: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตท
0: ิ
1: วานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮ
0: ะ
1: ก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์ถ้าในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริยคติสมมติวันวิสาขบูชามันก็เราก็จะต้องวันที่เท่านั้นเท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป
0: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้เท่ากับปฏิทินทุกวันนี
1: ้ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นดูจากพระจันทร์
0: จ
1: ันทรคติฮะถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่
1: สองท่านนี
0: ้สองท่านนี้สองตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่ง
1: ดูเวลากลางว
0: ัน ดูเวลากลางวันคนอีกคนหนึ่งก็คือมองพระจันทร
1: ์ดูเวลากลางคืนฮะสองคนนี้เขาก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเขาทีมงานเขาก็จะต้องใช้กับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องคอยตั้งเวลา
1: ตั้งมาไม่ถึงกับตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณสัญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
0: อ้าวเหรอคะ
1: หอกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
0: ้
1: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
0: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
1: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
0: นะแต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะนี่ค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้ เขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด้วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ําแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกมั้ยคะอาจารย
1: ์นี่เยอะแยะเลยต้องคุยต่อ
0: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอน
1: ไม่หมดหรอกนี่ท
0: าน
1: ก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายแล้ว
0: ละลายแล้วค่ะ
1: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรอสอเป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรอสอ1ในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ. 2325การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย 2,324 และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

0: ายฉงนกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงรัชกาลที่4ไปแล้วว่าเริ่มมีหอนาฬิกาเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากพระชาได้เข้าไปชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะแล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆของรัชกาลที่4ด้วยอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าพระก็อยากจะทราบเหมือนกัน
1: คือว่าต้องกราบเรียนนะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านทรงผนวชนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชันนะครับที่โบสถ์คอนเซปชันหรือวัดคอนเซปชันเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แลกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็กรีกก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมดเรียนต้องเรียนหมดเลยจะได้รู้ทันกันนายกับลูกน้องเก่งไหมอันนี้ท่านวางระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านยังมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกานาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกนะสมัยนั้นของคาเทียของคายาเปียเจ
0: ้
1: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะ
0: เป็นของที่มีมาร้อยปี
1: มีเป็นร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฟ้าตลับไม่มีฟ้าตลับเปิดเปลือยหลังเปลือยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
0: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกา ที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข1ถึง12กันแล้วเนี่ย รัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
1: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันทร์สุริยคติจันทรคติตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณรัชกาลที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
0: สามารถคำนวณได้ด้วย
1: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้นลุงเส้นแวงลิปดาพี่ลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่ากอความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
0: ค่ะไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
1: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นมันเป็นป่าโลกมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังเนี่ยนะตามเวลาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช
0: ้
1: คำว่ามินิท
0: อ๋อยังไม่มีคำว่านาที
1: วินาทียังไม่มีใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้อกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
0: เกิดความแปรปรวน
1: บันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวรด้วยพระโรคมาลาเรียนะฮะโดนยุงกัดพระโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรากฐานมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4ซึ่งวางเอาไว้ให้อ
0: ย่างนี้นี่เองค่ะงั้นแสดงว่าพอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่5เทคโนโลยีต่างๆก็ยิ่งรุ่งเรือง
1: รุ่งเรืองขึ้นรัชกาลที่5ก็ได้แนวดีจากรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อเดินสร้างไว
0: ้
1: แค่นั้นเองเรา รุ่งเรืองเลย
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก็น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
1: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะ
0: เ
1: สนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพกเพราะประกวดประขันกันด้วยสายสอยสายห้อยนาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็เอานาฬิกาพกไว้ในเสื
0: ้
1: อก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
0: นี่นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือ ที่บ่งบอกสถานะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
1: ใช่บอกฐานะทางสังคมเลยคนนี้นาฬิกาทองคนนี้นาฬิกาเงินคนน
0: ี
1: ้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชรหมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
0: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
1: โอเค
0: ค่ะ
1: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
0: 8โมงค่ะกับ6โมงเย็น
1: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะ
0: ค่ะ
1: กึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์เมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมือง

0: ตอนนั้นมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี
1: ้ะ
0: นะฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
1: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
0: ไม่มีศูนย์ราชการบางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสนาบดีหลายกระทรวงเสมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางรักวิ่งไปบางรักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
1: กว่าจะส่งข่าว
0: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอิสเมนก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกไม่ไหวละระบบแบบนี
1: ้
0: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเกิดมาจากหอรัษฎากรพิพัฒน์สร้างหอนี้เสร็จปั๊บ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
1: ก็มีศูนย์ราชการ
0: ที่นี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 8โมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่ง8โมงเช้า4โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
1: ค่ะนี่คือเป็นต้นกำเนิด
0: ต้นกำเนิดของเวลาราชการ
1: หนูเป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกาดันหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
0: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองน
1: ะ
0: มีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำนะตั้งแต่ร.4และสยามอรสุมพลอะไรต่างๆพวกนี้มีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยร.5เนี่ยนะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือใหญ่ขนาดนั้นคนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมากเลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามานาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานนะฮะแล้วเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนปืนใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
1: ปืนใหญ่เลยค่ะ
0: ยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
1: ่
0: ตรงป้อมปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: ที่ได้ยินไกลที่ส
0: ุ
1: ด
0: ไม่มีปัญญามีนาฬิกาทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
1: ฟังปืนเที่ยงวัน
0: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลาพอเริ่มมีวิทยุพอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศเวลาตามวิทยุประกาศเวลาเคารพธงชาติเวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊งตักติ๊กตักแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกสารกองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์บ๊ายบาย
1: เหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการคลายฉงนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัชชาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันหนึ่งหนูจะกลับมาฉงนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์คลายฉงนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัชชาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.lgv.ac.th

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคราะห์นะครับเครื่องส่งเคราะห์หมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห์

0: ว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสะเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทางเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการ สร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขนส่งสาธารณะที่หลากหลายนะครับแต่ก็ปฏิเสธได้ยากว่ารถเมย์คือขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามานานที่สุดนานกว่าร้อยปีแล้วครับวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่ารถเมย์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ความผูกพันอะไรบ้างที่เราคนกรุงเทพมีกับรถเมย์อีกทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ระบบรางจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนกรุงเทพรถเมย์ยังจะมีความสำคัญอยู่มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับกรุงเทพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเขตเมืองเองก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายผู้คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่กันเยอะแยะในสมัยนี้นะครับการเดินทางในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การเดินเท้าเป็นหลักแล้วก็ใช้การสัญจรทางน้ำโดยเรือนะฮะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ทำมาค้าขายครับ
1: ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งบันทึกเอาไว้ว่าในกรุงเทพมันคือที่ราบนะครับที่ประกอบด้วยสวนผลไม้มีทุ่งนาบ้างบางส่วนให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครนึกภาพเลยว่าถนนเนี่ยมันเป็นยังไงถนนเส้นแรกเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มมีชาวตะวันตกก็คือฝรั่งเนี่ยเข้ามาละชาวตะวันตกทั้งหลายเขาก็ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถึงในหลวงรัชกาลที่4ว่าอยากจะเห็นในบางกอกเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีถนนสักเส้นนึงให้พวกเขาได้เดินได้อาบแดดแล้วก็นั่งรถม้า
0: ในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นนะครับเพื่อขยายเมืองออกมาอีกชั้นนึงแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการตัดถนนเจริญกรุงที่นอกจากจะตัดขึ้นเพื่อให้ฝรั่งได้ขี่ม้าได้ใช้งานแล้วก็ยังเป็นถนนที่ขยายเมืองออกไปทางทิศใต้เพราะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้ตัดถนนราชดำเนินเป็นถนนที่ตัดออกมาจากเขตเมืองเก่านะฮะออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ยังมีการตัดถนนขึ้นอีกหลายเส้นตอนนั้นนะครับคนในพระนครก็มีพาหนะที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้นครับ
1: พอมาถึงจุดหนึ่งที่บางกอกหรือกรุงเทพในวันนั้นเริ่มมีผู้คนเริ่มที่จะต้องเดินทางก็เริ่มมีความคิดที่สับสมัยใหม่ที่เรียกว่าขนส่งมวลชนถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mass transit
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่ใช้ระบบรางขนส่งนะฮะเราก็ใช้รถรางขนส่งระบบรางแต่ว่าใช้กำลังม้าก็มาเป็นรถรางไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการเดินรถนะคะก็พัฒนามากเพราะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยซ้ำไปที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถรางนะคะแต่ว่ารถยนต์ที่เป็นการขนส่งมวลชนเนี่ยก็เริ่มทำราวๆ2450กว่าทศวรรษนั้นนะคะ
1: บุคคลที่เราต้องถือว่าให้กำเนิดหรือว่าคิดมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยต้องยกให้นายเลิศเศรษฐบุตร

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ปาร์คนายเลิศนะครับและบ้านหลังนี้เองก่อนหน้าก็เป็นที่พักของนายเลิศเศรษฐบุตรหรือว่าพญาภักดีนรเศรษฐ์นะครับนายเลิศเกิดสมัยต้นรัชกาลที่5ชื่อของนายเลิศเองนะครับจะมีคำสร้อยว่าเลิศสมันเตาซึ่งแปลงมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าดีเลิศหรือดีเหนือใครนะครับซึ่งคำนี้ครับก็เป็นที่มาของคำว่าเลิศสมันแตนไงครับ
1: ท่านเองก็เป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็ทำงานอยู่กับชาวตะวันตกเป็นคนเก่งทำธุรกิจกับฝรั่งทำกิจการตั้งแต่เรื่องของที่ดินโรงแรมแกเป็นคนเอาน้ำแข็งใส่เรือจากสิงคโปร์นะมาขายในบาร์ที่ขายให้กับฝรั่งแกเป็นคนที่เริ่มเอาม้ามาให้เช่า
0: ส่วนในเรื่องของกิจการรถเมล์นายเลิศเริ่มจากการให้บริการรถม้าเช่าก่อนนะครับต่อมาก็เริ่มมีรถเมล์ที่ใช้ม้าลากจนกระทั่งในปีราวๆ2450กว่าๆนะครับจึงเริ่มมีรถเมล์เครื่องยนต์นะครับออกวิ่งให้บริการประจำทางเป็นครั้งแรกคนทั่วไปนะครับจะเรียกรถเมล์นายเลิศว่ารถเมล์ขาวตามสีของรถครับสำหรับรถเมล์ขาวนะครับในช่วงแรกๆในเลิศเองก็ได้สั่งนำเข้าเครื่องยนต์เฟียสมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ให้ช่างชาวจีนต่อตัวถังด้วยไม้สักแต่ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่ใช่รถเมล์ยุคแรกๆของในเลิศยุคแรกๆจะขึ้นลงทางด้านท้ายเหมือนรถบรรทุกต่อมาก็ได้มีการปรับให้ทางขึ้นลงเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับภายหลังในเลิศได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ของฟอร์ดด้วยเหตุผลในด้านของการบำรุงรักษาส่วนเส้นทางแรกที่รถเมล์ขาวออกวิ่งก็คือเส้นทางรถเมล์ม้าเดิมยศเสประตูน้ำซึ่งที่ประตูน้ำนะครับก็มีท่าเรือเมล์ขาวกิจการที่นายเลิศทำก่อนหน้านี้ด้วยครับตาสัญลักษณ์บนรถเมล์ขาวในเลิศมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงถูกแบ่ง4ช่องด้วยเครื่องหมายบวกหมายถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นหลักที่นายเลิศใช้ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจครับ
1: ท่านมีมาตรฐานนะครับในการทำงานคนขับต้องใส่ชุดสีขาวมีหมวกกระเป๋ารถเมใส่ชุดขาวนะครับรองเท้าขาวถือกระบอกตั๋วเก็บตังค์ทุกสีอย่างเป็นสีขาวไปหมด
0: อย่างเรื่องสีของเครื่องแบบพนักงานขับรถแล้วก็ของกระเป๋ารถเมนะครับเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงานรู้จักดูแลความสะอาดของตัวเองครับ
2: ปี16เป็นกระเป๋ารถเมในเลิศสาย8ต้นทางอยู่ที่ลาดพร้าวซอยภาวนามีเรื่องสนใจก็คือเรื่องของด้านการรักษาความสะอาดนะแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยห้ามนั่งคู่กับผู้โดยสารนะหรือว่ามีผู้โดยสารอยู่เนี่ยก็จะไม่ให้กระเป๋านั่งแล้วก็ห้ามยืนทิ้งพนักของผู้โดยสารอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้ประมาณสักปี 2506-2507 แล้วรถในช่วงที่ผมได้ใช้บริการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเบนซ์เกือบทั้งหมด
3: ถ้าพูดถึงการบริการของรถเมล์ไนเลอร์สมัยก่อนดีมากก็เยี่ยมนะ
2: สมัยก่อนเนี่ยค่าโดยสารมันแค่50ตังค์ตลอดสายที่ดีอย่างนึงคือไนเลอร์สมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์
1: ไนเลอร์ใจดีแกเว้นที่ว่างตอนท้ายของรถเมล์เนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่เอาสินค้าขึ้นไปขาย
4: รถเมล์ขาวในเลิศเป็นรถเมล์ที่มีคุณภาพแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆที่พ่อแม่เคยพาขึ้นรถเมล์นะก็รู้สึกมันเป็นรถเมล์ที่ดีที่สวยอยู่คู่กับสังคมไทยนานมาก
1: ถือว่าเป็นบริการที่สุดยอด
0: กิจการรถเมล์ขาวของนายเลิศให้ความสำคัญกับประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นบริการรถเมล์ขาวไม่เคยหยุดวิ่งให้บริการเลยแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีคำเล่าว่าผู้ญี่ปุ่นเจียดน้ำมันมาให้นายเลิศเดือนละ4ถังเอาไว้ใช้แต่นายเลิศก็ใช้4ถังนั้นเติมรถเมล์ทั้งหมดเพื่อให้มีรถวิ่งรับคนโดยสารไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะเดินทางไม่ได้Thank you. ิจการเดินรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลิศได้เติบโตนะครับจากที่เริ่มต้นเพียงรถเมล์4คันได้กลายมาเป็นอาณาจักรรถเมล์ขาวมีรถ800คันมีการเดินรถ21เส้นทางมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนทั้งยังมีอู่รถและอู่ซ่อมรถกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพจึงไม่แปลกนะครับที่รถเมล์ขาวไนเลิศจะเป็นรถเมล์ในฝันของคนในยุคนั้นนอกจากรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลิศแล้วในช่วงเวลานั้นก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่ให้บริการรถเองเช่นบริษัทรถแดงจำกัดบริษัทสหายยนต์จำกัดองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันหรือรสพ.และบริษัทรถเมย์บุญผ่องเป็นต้น

ในอดีตนะครับราวปี2490ถือเป็นยุคกิจการรถเมล์เฟื่องฟูนะครับมีบริษัทที่ดำเนินกิจการรถเมล์อยู่มากกว่า24บริษัทมากกว่า46เส้นทางพอถึงประมาณปี2516ก็เกิดวิกฤตน้ำมันทั่วโลกเนี่ยราคาแพงทำให้บางบริษัทต้องปิดกิจการลงมีการเดินรถที่ทับซ้อนเส้นทางตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐเนี่ยควบรวมกิจการรถเมล์ทั้งหมดยกเลิกสัมปทานทุกบริษัทนะครับรวมทั้งของนายเลิศเองซึ่งเป็นบริษัทเดินรถขนาดใหญ่ในขณะนั้นด้วยและในปี2519รัฐบาลของหม่อมเสนีปราโมชก็จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันว่าขสมก.ขึ้นมาบริหารกิจการรถเมล์ทั้งหมดครับในช่วงเริ่มต้นขสมก.ได้ซื้อรถจากเอกชนจำนวน 2,700 คันแต่มีรถที่สามารถใช้งานจริงได้เพียง900คันทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปี2520จึงได้มีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกจำนวน 2,500 คันเป็นรถเมล์ร้อนครีมน้ำเงินจำนวน 2,300 คันและรถปรับอากาศอีก200คันนอกจากนี้ขสมก.ยังมีรถรุ่นอื่นๆที่นำมาให้บริการอีกมากมายส่วนรถเมล์ครีมแดงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ชุดแรกเข้าประจำการเมื่อปี2534ตอนนี้ก็มีอายุครบ31ปีแล้วครับเรียกได้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยเลยครับ

0: ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ขสมกให้บริการกับประชาชนชาวกรุงเทพมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับ
1: พูดถึงประสบการณ์การนั่งรถเมล์ตอนนั้นเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพตอนนั้นเหลือตังค์อยู่10บาทเลยกำไว้แน่นมากเลยเพราะว่ากลัวมันหล่นนี่ก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นไปเราก็ไปนั่งไอ้ติดกับประตูทางขึ้นทางลงแล้วก็กำแน่นมากเลยกระเป๋ารถเมย์มาปุ๊บก็ปักมาแล้วเราก็แบมือออกมาเฮ้ยตังหายไปไหนเหรียญมันค่อยๆหล่นปักแล้วก็หมุนอยู่ตรงประตูแล้วมันก็ค่อยไหลลงไปเราก็มองตามเหรียญลงไปเราก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองหน้ากระเป๋ารถเมย์แล้วทุกคนก็มองหน้ากันนิ่งๆสตันกันอยู่สัก10วิหน้าแต่ละคนก็เริ่มกระตุกริมฝีปากก็เริ่มกระตุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกันกระเป๋ารถเมย์จากที่หน้ายิ้มหน้าโหดก็ยิ้มก็ให้เราแล้วก็แบบฉีกเปิดมาปักฉีกปุ๊บยื่นให้บอกว่าไอ้หนูเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวคนมาตรวจตั๋วเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนแบบรู้เลยว่าเราอ่ะมีตังค์เหลืออยู่แค่นั้นน่ะเพราะดูเหมือนเราตื่นเต้นมาก
2: 20ปีที่แล้วอ่ะรถปรับอากาศที่เป็นของรถร่วมอ่ะเขาจะเป็นเบาะสูงๆเบาะหนังสูงๆแล้วก็มันจะแบบนุ่มหน่อยแล้วช่วงนั้นมันไม่ได้แบบเบาะไม่ได้พังมากขนาดเนี้ยเวลาขึ้นไปก็แบบด้วยความที่มันบังอ่ะจนสูงอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนลืบให้เราสามารถแอบหลับได้อะไรเงี้ยแล้วรถปรับอากาศเราก็ไม่เข้าใจว่าแอร์มันจะเย็นไปไหน
3: สมัยนั้นเราก็ยังวัยรุ่นเด็กๆอ่ะไอ้คันว่างๆไม่ค่อยขึ้นหรอกจะขึ้นแน่นๆเพราะเราจะต้องโหนถามว่าทำไมโหนแล้วมันเท่นะสมัยนั้นเด็กก็บอกโหการโหนรถเมย์นี่มันเท่บางครั้งเดินทางโดยที่แบบไม่เหยียบเลยไม่ได้เหยียบตัวถังรถเลยอ่ะไม่ได้แตะตัวถังรถด้วยก็คือเท้าก็เหยียบเพื่อนอีกทีนึงมือก็จะจับมือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มีคนถือหนังสือให้
4: ผมยืนรอรถเมล์เนาะที่ป้าย
5: ก็เป็นวันที่รถมันค่อนข้างแน่นมาก
4: เราเห็นสาย203ครีมแดงวิ่งมาคนนี่ยืน

0: หนออกมาเลย
1: รถเนี่ยจะเอียงมาเลยอ่ะคนมันจะแน่นมากเอียงแบบโหนแน่นมาเลยอ่ะ
0: คือแบบประตูปิดไม่ได้แล้วอ่ะครับ
1: เราเห็นแล้วไอ้ตรงบันไดเนี่ยเราสามารถเกาะได้แล้วมันมีพื้นที่อยู่สักนิดนึงให้เราเอาเท้าไปเกาะ
0: มือข้างนึงต้องหาที่จับไว้จนมืออีกข้างนึงผมต้องกำเงิน
1: แล้วก็โหนอยู่ด้วยมือข้างนึงอย่างเงี้ย
0: ผมก็มักจะโหนประตูประจำ
1: มันรู้สึกว่ามันล้าแขนมากมันเหมือนจะตกอ่ะ
0: ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะ
1: ตกลงไปมันจะกิ้งยังไงว่ามองทางมองแล้วจะกระโดดยังไงคือเพราะตอนนั้นมือมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: เป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราเองอ่ะนะเราเลือกแล้วนะที่จะยืนโหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติ
1: หน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาเลยนะที่เขาพูดแบบนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วมันเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ย
2: ช่วงน้ำท่วมห้าสี่นี่คือสัญจรการสัญจรอะไรไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนพอจะมีข้าวมีน้ำมาส่งบ้างไหมนะครับเราก็นั่งนึกดูก็มีรถเมล์เนี่ยครับที่คอยที่ยังวิ่งอยู่นะครับสายวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งเลยนะครับน้ำท่วมเต็มถนนนะครับรถเก๋งนะครับไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับตอนนั้นในรถนี่เปียกทั้งคันเลยนะครับรู้สึกว่าแบบทั้งกลัวทั้งเสียวนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องไปเขาก็ขับไปช้าๆนะครับใจก็ตุ้มๆต่อมๆนะครับเสียว่ารถจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะในที่สุดรถก็ไปถึงที่หมายถ้าช่วงน้ำท่วมไม่อยู่รถเมล์เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับ
3: พอเจอแบบน้ำใจของกระเป๋ารถเมล์หน้าโถดๆแล้วก็อารมณ์ขันของผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็แบบโอ้โหรู้สึกแบบประทับใจแล้วแบบชื่นใจว่าคือมันก็คงไม่มีใครโหดร้ายกับเราไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: บนรถเมล์เนี่ยมันก็มีผู้โดยสารที่หลากหลายเราได้เห็นความมีน้ำใจเหมือนทำให้เราได้เห็นประสบการณ์ชีวิตอะครับ
4: รถเมล์ที่ขึ้นเป็นรถสาย8ซึ่งสาย8ตำนานทุกคนเขารู้จักกันอยู่นะครับว่าสาย8เป็นยังไงเขาคือสิ่งที่เขาพาเราไปอ่ะถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไปเรียนไม่ทันเป็นสิ่งที่พาเราไปพบกับความสำเร็จ
5: ระยะนี้คุณผู้ชมที่ใช้บริการรถเมล์ขอสมก.อาจจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทางนะครับที่เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปขอสมก.เพื่อจะฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุนมหาศาล
6: เมื่อปี2560กรมขนส่งทางบกได้มีแผนการปฏิรูปรถเมล์ออกมานะครับโดยให้ผู้ประกอบการรถเมล์ทุกเจ้าทั้งขสมก.และเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกรมขนส่งทางบกและได้มีการกำหนดให้รถเมล์1สายมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
7: อย่างล่าสุดค่ะสาย29นะคะหัวลำโพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็สาย207นะคะก็คือม.รามคำแหง1ไปถึงวิทยาเขตม.ราม2นั่นเองนะคะก็ยุติการวิ่งนะคะวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: อย่างเช่นสาย29ที่วิ่งระหว่างม.ธรรมศาสตร์รังสิตมาหัวลำโพงมีทั้งขสมก.วิ่งด้วยมีทั้งรถล้อแล้วก็มีรถแอร์ของเอกชนวิ่งด้วยสุดท้ายเนี่ยก็กลายไปว่าเป็นเอกชนเป็นคนเดินรถซึ่งมันส่งผลเสียต่อผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เคยอาศัยรถของขสมก.เช่นว่าเขาไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถ้าเป็นสายป.68เดิมทีรถร้อนเขาจะวิ่งระหว่างแสมดำบางลำพูแต่รถแอร์เนี่ยระหว่างตัวเมืองสมุทรสาครมาบางลำพูสุดท้ายเนี่ยสาย68กับกลายเป็นว่าขสมก.วิ่งแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแต่เดิมเนี่ยเอกชนนะครับเขามีรถวิ่งตั้ง 20-30 คันซึ่งคนเนี่ยเขานิยมพอเปลี่ยนมือมาเป็นของขสมก.กับกลายเป็นว่าขสมก.มีรถแอร์ให้บริการในสาย68เนี่ย3คันมันก็เลยเกิดยังไงเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยใช้บริการปอสาย68เป็นอย่างมาก
6: นอกจากนี้ก็ยังมีรถสายอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสาย203สาย75และล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ขสมก.ก็ให้บริการรถเมล์สาย7เป็นวันสุดท้ายการลดเส้นทางเดินรถเพื่อลดความซ้ำซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางการเพื่อทำให้ถนนสายหลักอาจจะมีรถเมล์แค่1สายหรืออย่างมากแค่3สายและวิ่งถี่ขึ้นแม้อาจจะมีรถมากขึ้นวิ่งถี่ขึ้นแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับผู้โดยสารอีกเช่นกัน
8: การที่มีรถเมล์หลายๆสายวิ่งทับเส้นทางเดียวกันเนี่ยดีหรือไม่ดีกับผู้โดยสารยังไงบ้างครับ
9: ดี

0: ดีกับผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารมันจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารก็มีทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น
1: อย่างเช่นถนนพหลโยธินเนี่ยมีรถเมล์วิ่งกันเป็น10กว่าสายเหลือแค่ไม่กี่สายสาย26มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยก็วิ่งจากมีนบุรีถึงแค่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมันก็เกิดผลกระทบกับประชาชนก็คือว่าเขาก็ต้องเสียเวลาไปต่อรถเมล์สายอื่นเพื่อเข้าอนุสาวรีย์ชัย
2: เมื่อต้นปี2564นะครับมีข่าวออกมาว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังมีการสร้างระบบรางกันขนาดใหญ่อยู่นี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดตามแผนแม่บทเราจะมีระบบรางที่มีความยาวประมาณ560กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเป็นรองก็แค่นครปักกิ่งแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้เท่านั้นน่าคิดนะครับว่าถึงวันนั้นแล้วรถเมล์ขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามา100กว่าปีเนี่ยยังจะมีความสำคัญอยู่ไหม
1: คือผมมองว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะยังจำเป็นต่อให้มีรถไฟฟ้าหรือมีขนส่งมวลชนอย่างอื่นแต่รถเมล์เนี่ยคือเป็นขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานที่เข้าถึงไปยังทุกชุมชน
3: รถเมล์เนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้มองขึ้นไปบนรถเมล์เนี่ยคนยืนกันแน่นเลยหรือคนนั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนในกรุงเนี่ยอยู่ได
4: ้ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการที่เรามีอะไรที่แบบเพียบพร้อมนะเมื่อมีรถรางระบบรางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช้าไปมันลอหลีมันไปขวางทางรถยนต์ก็คือเราเลิกทำไปเราไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้แต่เราเลือกที่จะอารมณ์อร่วยกับจำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นนะคะรถส่วนตัวที่มากขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเปลี่ยนมากเป็นเมืองขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นมหานครใช้เวลาเร็วเกินไปถนนก็ไม่เพียงพอรองรับนะจำนวนรถที่มากขึ้นเราเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นคูคลองต่างๆเนี่ยมีนโยบายสร้างถนนใส่เข้าไปตัดถนน

เกิดการขายรถยนต์เนี่ยนะแบบเสรีนะคะแล้วก็เป็นการขายรถยนต์ที่ตามฐานะด้วยนะเพราะนั้นก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างผู้คนจำนวนมากที่แบบไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์ก็เกิดการซื้อรถที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์แบบที่แบบไม่ได้มีระบบรองรับก็คือต้องการมีกฎอะแต่ไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายมันก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามค่อนข้างตามใจแต่ตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของรถเมล์

0: ผมว่านะครับไม่ว่าประเทศเนี่ยจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราต้องคิดถึงคนที่มีรายได้น้อยที่สุดก่อนถ้าเกิดเราให้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนหลักและให้รถเมล์เป็นขนส่งมวลชนรองเป็นฟีดเดอร์เป็นทางเลือกสุดท้ายคนก็จะไม่เลือกหรอกครับเขาก็จะหันไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็หันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้อยู่ดี
1: รถเมย์ก็เป็นเรื่องจำเป็นมากด้วยราคาถูกเนี่ยคือหัวใจของขนส่งมวลชนรถเมย์ไนเลอร์นี่เป็นรถเมย์ในฝันได้เลยนะไม่เคยสงสัยว่าทำไมไนเลอร์อยู่ได้ตั้ง80ปี

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 8:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านดาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันหวงแหนอนุรักษ์ให้

0: คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
2: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัว

ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะ

0: ว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินเนียร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับในวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาจริงเหลือหลักฐานให้เราได้เรียนรู้อยู่ครับ
0: ก่อนที่จะไปสัมผัสกับของจริงกันนะครับเราไปฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยากันครับ
2: ทุกคนครับอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ยังมีอาณาจักรสุโขทัยอยู่นะครับเรียกได้ว่าในช่วงปลายของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดใหม่ของอาณาจักรอยุธยาครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่วิวเล่าถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยากันเลยครับ
3: อาณาจักรนั้นนะคะก็คืออาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งอาณาจักรนี้นะคะก็ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช1893ค่ะโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันดีในชื่อพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะพระองค์ก็สถาปนาอาณาจักรนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่หลายๆคนจะงงหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าทันทีที่อยุธยาเกิดขึ้นปุ๊บสุโขทัยก็หายแวบไปเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สุโขทัยยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยหลังจากที่อยู่มานานก็จะค่อยๆเสื่อมอำนาจลงเสื่อมอำนาจลงก็อ่อนแอลงว่าอย่างนั้นเถอะค่ะดังนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยก็เลยตกอยู่ในอำนาจของอยุธยานะคะและในที่สุดก็โดนกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุดค่ะต้องบอกว่าอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่มาได้ยาวนานนะคะถึง417ปีเลยทีเดียวนะทุกคนซึ่งถามว่าทำไมอยุธยาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะคะดังนั้นการเกษตรการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้การเดินทางคมนาคมต่างๆก็สะดวกอีกนะคะจะไปไหนก็คนสมัยก่อนเขาเดินทางทางเรือกันอยู่แล้วใช่ไหมมีแม่น้ำไหลผ่านก็เดินทางสะดวกค่ะที่สำคัญมันเป็นแม่น้ำที่ไหลออกทะเลด้วยนะคะดังนั้นเวลาจะไปค้าขายกับต่างประเทศก็ออกทะเลไปสบายมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาผ่านเนี่ยมันยังไหลมารวมกันค่ะแล้วก็ล้อมรอบเกาะอยุธยานะคะจนมีลักษณะเป็นเกาะค่ะดังนั้นการป้องกันข้าศึกอะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากค่ะเพราะว่าเวลามีข้าศึกยกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคูเมืองที่เป็นคูเมืองทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็ไม่สามารถยกข้ามแม่น้ำมาได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะน้ำก็จะหลากลงมาก็คือช่วงฤดูที่มีน้ำเยอะๆนั่นแหละมีน้ำไหลลงมาเนี่ยก็น้ำท่วมรอบเมืองไปหมดข้าศึกก็จำเป็นจะต้องถอยทัพกลับไปค่ะว่าแต่เราฟังจากสัปดาห์ที่แล้วกันไปแล้วนะคะว่าสุโขทัยเขาปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูกธรรมราชาอะไรต่างๆอยากรู้กันไหมคะว่าอยุธยาเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบอะไรก็ต้องบอกว่าเขาปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะหรือว่ากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีฐานะเป็นสมุติเทพอีกก็คือเป็นเหมือนเทพเจ้าในร่างมนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะและอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะก็ปกครองด้วยระบอบนี้ยาวนานถึง417ปีผ่านกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์ด้วยกันค่ะฟังเรื่องหนักๆแบบระบอบการปกครองกันไปแล้วเนี่ยลองมาฟังเรื่องแบบชาวบ้านกันหน่อยดีกว่าไหมคะว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าชาวบ้านอยุธยาเนี่ยค่ะเนื่องจากมีปริมาณมากมากๆเลยนะคะแล้วก็อาณาจักรเนี่ยกินระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานดังนั้นค่ะอาชีพของเขาก็เลยหลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นอาชีพด้านกสิกรรมเนี่ยก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำสวนประมงโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะหรืออาชีพการทำงานฝีมือเนี่ยก็มีแบบว่าจักสานปั้นดินเผาอะไรต่างๆเพื่อขายใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีอุตสาหกรรมอย่างเช่นการทำเหมืองแร่หรือว่าทำโรงสีข้าวอีกนะคะก็เรียกได้ว่าหลากหลายพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นอะไรก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีระบบนึงที่ค่อนข้างจะคุมสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของคนอยู่ค่ะนั่นก็คือระบบศักดินานั่นเองนะคะซึ่งศักดินาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับประชาชนค่ะนอกจากจะกำหนดว่าใครต้องทำอาชีพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังกำหนดความรับผิดชอบด้วยค่ะเช่นคนที่มีศักดินาสูงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่าทำความผิดข้อเดียวกับคนที่ศักดินาต่ำกว่าเนี่ยคนที่ทำศักดินาสูงกว่าจะต้องรับโทษมากกว่าค่ะเพราะถือว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะคะมากกว่าคนที่มีศักดินาต่ำ กว่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยากันมามากพอแล้วค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยาได้ไปอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็น่าจะพอนึกภาพออกมากขึ้นแล้วค่ะ
0: เอาละครับยูโรเรามาช่วยกันทบทวนเกล็ดความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอเมื่อกี้กันครับ
1: ก็มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
0: ครับ
1: ชัยภูมิที่ตั้งระบบการปกครอง
0: ครับ
1: แล้วก็สัตินาครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอาชีพของชาวอยุธยาครับ
0: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันเลยนี่ไงครับนี่คือทำเลที่ตั้งของอยุธยานะครับจะเห็นว่ามีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับมีอะไรบ้างรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นี่ครับมีแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีครับลักษณะเหมือนไงครับเนี่ย
1: เหมือนเกาะเลยครับ
0: ใช่แล้วนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง3สายนะครับแล้วก็ในทุกๆด้านก็เป็นเหมือนกับปราการที่ป้องกันข้าศึกไม่ให้เข้ามาโจมตีได้ง่ายครับ
1: ถ้าข้าศึกจะเข้าเนี่ยครับก็ต้องข้ามแม่น้ำมันถูกไหมครับ
0: ใช่แล้วนะครับทำให้โจมตีได้ยากและประโยชน์อีกอย่างของการมีแม่น้ำล้อมรอบก็คือว่าสามารถทำให้กรุงศรีอยุธยานะครับสามารถติดต่อกับต่างชาติได้นะครับมีทางออกสู่ทะเลนั่นเองครับอยากเห็นของจริงไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
0: เดี๋ยวเราไปเที่ยวรอบเมืองอยุธยากันไปกันเลยครับ
1: ไปเลย
2: เด็กครับครูมะนาวจะพานั่งรถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ

0: ขึ้นปลูกบ้านนะครับอยู่กับเจดีย์นะครับใกล้กันเลยกำแพงบ้านแบบธรรมดาติดกับกำแพงบ้านแบบกำแพงแบบเมืองเก่าอะไรเงี้ยก็ผสมผสานกันอยู่แล้วนะที่ตรงนี้เขาไม่ได้ทำขึ้นมาทีหลังนะคือเราต้องบอกว่าบริเวณที่เดิมตรงนี้นะครับมันมีเจดีย์อยู่เวลาเขาตัดถนนผ่านเขาก็ไม่พยายามไปทับเจดีย์ปล่อยของเดิมทิ้งไว
1: ้นั่งรถตุ๊กๆมานะครับเราก็ผ่านมาหลายวัดแล้วครับซึ่งต้องพูดจริงว่าวัดเนี่ยเยอะมากเลยครับ
0: มะนาวกับยูโรนะครับนั่งรถรอบๆกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีวัดเยอะมากสำหรับไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวมันคือความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นในร่องรอยของ
1: แต่ละวัด
0: ใช่เราจะเห็นโครงสร้างเดิมซึ่งลองจินตนาการกันดูเมื่อกี้ยังพูดแล้วขนลุกเลยนะว่าถ้าเรามาช่วงที่อยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองแบบสุขีมันจะอลังการขนาดไหน
1: ใช่แล้วครับ
2: ระหว่างที่พวกเรานั่งรถชมเมืองกันอยู่นี้นะครับครูมะนาวจะสรุปเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั้งที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรดังนี้ครับปีพุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช1921สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชรของสุโขทัยปีพุทธศักราช1929สมเด็จพระราชาธิราชที่1ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ปีพุทธศักราช1962สมเด็จพระอินทราชาเสด็จไประงับเหตุขัดแย้งของหัวเมืองเหนือโดยโปรดแต่งตั้งให้พญาบานเมืองครองเมืองพิษณุโลกและพญารามครองเมืองสุโขทัยปีพุทธศักราช1967สมเด็จพระอินทราชาสวรรคตเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาแย่งชิงราชสมบัติและสิ้นพระชนทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงได้เสวยพระราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองปีพุทธศักราช1974สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองทรงยกทัพไปตีกัมพูชาและทรงแต่งตั้งราชบุตรปกครองพระนามว่าพระอินทรราชาปีพุทธศักราช1997สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตรากฎหมายศักดินาเป็นการปฏิรูปการปกครองสมัยอยุธยาปีพุทธศักราช2006สุโขทัยถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยาปีพุทธศักราช2008สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวกที่วัดจุฬามณีปีพุทธศักราช2054โปรตุเกสเป็นประเทศตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2081สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปป้องกันเมืองเชียงกรานนับเป็นการทำสงครามกับพม่าครั้งแรกปีพุทธศักราช2088สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ถึง2ครั้งปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยทรงนำทัพออกรบกับกองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประนีประนอมกับพระเจ้าบุเรงนองโดยมอบพระราเมศวรเป็นองค์ประกันพร้อมช้างเผือก4เชือกเรียกว่าสงครามช้างเผือกปีพุทธศักราช2112เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ปีพุทธศักราช2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแคลงปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและพระมหาอุปราชายกทัพมาครั้งแรกปีพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2138สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2147ทูตฮอลันดาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจรจาทำการค้ากับอยุธยาครั้งแรกและในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะและพระองค์ได้ทรงพระประชวรและสวรรคตที่เมืองหางปีพุทธศักราช2175สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระราชวังบางปะอินปีพุทธศักราช2216สังฆราชปันลูนำพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14และสุภาอักษรของสันตะปาปาเคลเมนที่9เข้ามาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปีพุทธศักราช2223พ่อค้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2228เชเวเลียเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสคนแรกเดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาปีพุทธศักราช2231พระเพทราชายึดอำนาจและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเพทราชาปีพุทธศักราช2247พันท้ายนรสิงห์เต็มใจถูกประหารชีวิตแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ตามปีพุทธศักราช2296สมเด็จพระบรมราชาที่3โปรดให้อาราธนาพระอุบาลีพระอริยมุนีพร้อมคณะสงฆ์ไปบวชให้กุลบุตรในลังกาทวีปพระพุทธศาสนาในลังกาถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เรียกว่าลัทธิสยามวงศ์ปีพุทธศักราช2302ทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอลองพญาถูกปืนใหญ่แตกใส่บาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับและสวรรคตระหว่างทางปีพุทธศักราช2309ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต่อสู้กับพม่านานถึง5เดือนจึงเสียค่ายและปีพุทธศักราช2310เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัย417ปีของอาณาจักรอยุธยาครับ
0: เป็นยังไงครับยูโรหลังจากครูพานั่งรถชมเมืองไปแล้วได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: ก็เห็นโบราณสถานต่างๆครับ
0: แล้วรู้ไหมครับว่าโบราณสถานที่เราเห็นระหว่างทางเนี่ยนะครับในอดีตแล้วเคยเป็นอะไรมาก่อน
1: ไม่รู้อ่ะครับ
0: อยากรู้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ครูจะพาไปพบกับท่านอาจารย์พัฒน์แตงพันธ์นะครับท่านจะอธิบายให้เราได้ทราบถึงที่มาของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
1: ไป
3: เราก็จะไปดูตะเวนดูพื้นที่รอบๆเมืองนะครับซึ่งมันก็จะมีตลาดที่อยู่ตามย่านต่างๆอยู่หลายแห่งนะครับในแผนที่นี้ก็ให้สัญลักษณ์เอาไว้มากมายนะครับจากการสำรวจนะครับทางโบราณคดีนะแล้วก็ประมวลมาเป็นแผนที
4: ่หมายถึงเป็นตลาดตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา500ปี
3: สมัยกรุงศรีอยุธยาครับ
4: ด้วย
3: แล้วมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในตัวเมืองอยุธยาเลย
4: ครับ
3: อย่างตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ริมคลองชกายใหญ่นะฮะหรืออีกชื่อนึงคือคลองท่อ
4: คือคลองท
3: ่
4: อ
3: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยคลองเป็นคลองโบราณนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็มีย่านการค้าอย่างย่านตรงแถบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตลาดผ้าลายนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีผ้าขาวผ้าลายผ้าลายที่เรียกว่าผ้าลายสุรัตน์เนี่ยนะครับจะขายอยู่ในย่านนี้นะครับ
4: แล้วก็ตลาดผ้านะริมคลอง
3: ตลาดผ้าแล้วก็ริมคลองท่อนี่ก็จะมีแหล่งที่ขายไม้ไผ่สำหรับปล่อยปลูกเรือนหอนะครับใครจะต้องการไม้ไผ่มาปลูกบ้านปลูกเรือนเขาก็จะมาที
4: ่ตรงนี้
3: ย่านคลองท่อ
4: แล้วก็เรียกตลาดขายไม้ไผ่หรือว่าไงคร
3: ับ เป็นตลาดย่านคลองท่อนะครับเขาก็

0: นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังขุดอยู่เนี่ยนะฮะ
1: นี่คือประตูน้ำประวัติศาสตร์ที่มาเจอเนี่ยแหละคร
0: ับใช่ครับใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนทางด้านใต้ของพระราชวังหลวงนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนที่เป็นพระราชวังเนี่ยยังไม่ได้มีการขุด
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็น่าสนใจอีกว่ามีอะไรเพิ่มเติม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นก็ติดตามดูกันต่อไปนี่ครับนี่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นกำแพงใช่ไหมครับสองด้านดูนะครับมันมีกลไกบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นที่กั้นน้ำเอาไว้นะครับเวลาที่จะปล่อยน้ำเนี่ยก็จะผ่านทางประตูช่องนี้ออกไปสู่คลองที่ระบายไปทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตก
1: นี่หมายความว่าเรายังมีซากโบราณสถานโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ดินทั่วกรุงศรีอยุธยาถ้าเราขุดไปเรื่อยๆก็คงจะเจออีกเรื่อยๆมั้ยครับเนี่ย
0: ผมคิดว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับอยู่ตามใต้ถนนอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้ายิ่งขุดไปก็ยิ่งพบอย่างประตูน้ำนี่เป็นต้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีประตูเพิ่มขึ้นและไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวนะครับยังมีฝั่งตรงข้ามแล้วก็กระจายออกไปเป็นระยะนะนี่ยังไม่ได้ดูว่าตรงต้นคลองเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการขุดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม
1: ่
0: ผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นเยอะเลยนี่ครับตรงนี้เป็นย่าน
1: ตลาด
0: สดของอยุธยาที่เราเรียกว่าตลาดหัวรอมาถึงตลาดหัวรอแล้วนะครับ ลงไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านชาวอยุธยา
1: ได้ครับ

0: ยูโรรู้ไหมครับว่าตอนนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วนะครับ
1: ครูครับมรดกโลกเนี่ยคืออะไรหรอครับ
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับ
2: ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่5แห่งครับแบ่งเป็น3มรดกโลกทางวัฒนธรรมและ2มรดกโลกทางธรรมชาติได้แก่1อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี3เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและบริวารจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร4เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและ5ดงพญาเย็นเขาใหญ่ครับ
1: เด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับมรดกโลกได้ยังไงครับ
0: แล้วยูโรคิดว่าไงล่ะครับ
1: เราก็ควรต้องรักษาครับ อนุรักษ์เอาไว
0: ้ด้วยการทำอะไรบ้าง
1: ด้วยการที่ว่าไม่นั่งไม่ขีดเขียนไม่ทำให้เกิดความเสียหายครับ
0: ถ้าเราเจอนักท่องเที่ยวกำลังปีนขึ้นไปบนเจดีย์ทำไงดีล่ะ
1: เราก็ควรไปแจ้งเจ้าที่ให้เขามาดูแลครับ
0: เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันรักษามรดกโลกของเรานะครับให้คงอยู่ตลอดไปจนถึงรุ่นหลานเราได้นะครับนี่ครับก็จะมีเจดีย์ที่สูงๆใช่ไหมครับมี3เจดีย์แล้วก็เจดีย์เล็กๆนี่เรียกว่าเป็นเจดีย์บริวาร
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วมันจะมีต้นไม้เนี่ยครับที่ครูบอกอ่ะคือเขาปลูกต้นพุทราไว้ก็เป็นกุศโลบายว่าถ้าใครอยากกินพุทราต้องมาช่วยกันทำหญ้าให้มันเตียนนะครับด้านหน้านี้เป็นพระบรมมหาราชวังที่เป็นที่ประทับของกษัตริย
1: ์ก็แสดงว่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณวังเลยใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับปูนที่ใช้โปะคือมันจะเป็นปูนที่มีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่า

0: อย่างหินพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นศิลาแรงหินสีแดงๆพวกนี้นะครับคือขุดออกมาปุ๊บมันเวลาเขาทิ้งให้มันเซตตัวมันจะกลายเป็นก้อนแข็งๆแล้วเขาก็มาทำเป็นพวกนี้ต่อครับตรงนี้น่าจะเป็นวิหารหลวงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีเสาอะไรต่างๆสูงๆอยู
1: ่ตรงโซนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับระวังทางนี้ด้วย
1: ตรงนั้นผมสังเกตว่าเวลาตรงเสาข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนรูปบัวเลยครับ
0: นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ให้กับชุมชนที่นี่นะครับ

0: 20กว่าปีมานี้การที่เราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบอะไรกับผู้คนกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับการที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเนี่ย
0: ครับ
1: หนึ่งคือความภาคภูมิใจนะครับคนอยุธยาในรุ่นผมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะปลูกฝังว่าเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยาร
0: ุ่น30กว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ารุ่น60อย่างผมนี่ไม่ได้ถูกปลูกฝังแบบนี้นะ ออกจะมีอารมณ์แบบว่าเราเอามรดกของชาติไปให้คนอื่นหรือเปล่า อ
1: ัน
0: นี้เป็นรุ่นผมอาจจะคิดแบบนี้คนแก่ๆหน่อยอะ
1: จริงๆแล้วคือถ้าอย่างรุ่นผมนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะที่จะต้องดูแลรักษานะครับก็นะมีกระบวนการในสถานศึกษาที่จะให้เราเนี่ยกลายเป็นคนรักห่วงแหนโบราณสถาน
0: แสดงว่ามีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่ารุ่นผมให้เข้าใจว่าเออการเป็นมรดกโลกเราไม่ได้ยกให้ใคร
1: ครับ
0: แต่เราจะต้องช่วยกันรักษาคุณค่าเอาไว้
1: รักษาไว
0: ้
1: ทีนี้ในเรื่องของผลกระทบที่จะมีกับชาวบ้านก
0: ็
1: อาจจะมีบ้างเพราะว่าการที่ได้รับการขึ้นบัญชีเนี่ยถ้ากับเป็นการการันตีว่ามรดกพวกโบราณสถานทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันเป็นของคนทั้งโลกแล้วนะไม่ใช่แค่ของคนไทยอย่างเดียวฉะนั้นมันต้องมีการจัดการที่ดีนะฮะก็เลยมีประเภทของแผนแม่บทในการจัดการโบราณสถานนะครับทีนี้ทางราชการก็พยายามที่จะคิดว่าทำอย่างไรที่จะจัดการให้นะฮะสามารถรักษาโบราณสถานควบคู่ไปกับการให้ประชาชนนั้นอยู่ในเมืองได้อย่างปกติสุขนะครับก็มีความคิดแบบนี้เสมอ
0: คือตัวคนเนี่ยซึ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเลยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ฮะแต่ว่าคนนั้นจะต้องอยู่กับโบราณสถานอย่างไรนะครับเขาก็พยายามคิดแต่ว่าในจุดหนึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถไปด้วยกันทั้งหมดได้บางทีก็เหมือนกับว่าอาจจะกัดนะครับประชาชนที่เขาเคยอยู่ร่วมกับโบราณสถานเนี่ยออกไปบ้างจริงๆแล้วมันคือการอย่างเช่นบ้านเรือนของประชาชนบางส่วน
0: ที่มีการย้าย
1: มีการสร้างพิงแพะหรือทับไปบนโบราณสถานเนี่ยเขาก็ลื้อย้ายออกไปแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอยู่นะ
0: อ
1: ย่างเช่นเยียวยาหาสถานที่ใหม
0: ่
1: ไปต่างๆเนี่ยให้เขาได้นะไม่บรรเทาความเดือดร้อนลงไป
2: แต่วันนี้นะครับเด็กๆก็คงได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็มีส่วนในการรักษามรดกโลกแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปได้ครับและตอนต่อไปครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับ
2: ในวันนี้ครูมะนาวและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วรรณนาก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดการปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกล

0: ไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดินพฤศจิกาเนาะมันจะไปมาถอนเดินมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบโรงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็คล้ายๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไว้ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์กระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

0: คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนา
1: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครลำปูน

0: ยองชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพร่พลจากเมืองยองเมืองยู้เมืองเหลือยเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยู้ทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแซมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพแล้วเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นรัฐในหุบเขามาอยู่ในที่ราบ อาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าออกตรงถึงกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักและเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญแล้วการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
3: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับเพราะใจบ้านนี้จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
4: พอถึงเดือน9เนี่ยเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทําเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี่ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าฤกษ์ตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้สายสินตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าต้องว่าครอบครัวมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกลูกปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรวัดอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกถึงอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนั่นก็จะเป็นสระในนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกรองหลวง

กลองหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามหมานเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองมือกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่ง

0: ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทางล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกลองเนี่ยจะอยู่กับคนยองมีส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่อะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมันก็เริ่มแข่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ยหนึ่งคือกองหน้ากลองต้องทำจากหนังบัวชนิดพันธุ์ดีเลยและส่วนประกอบที่สองที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหนึ่งขี้เท่าสองข้าวเหนียวสามทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในหายกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90 เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองนี่มันตึงมีไม้เล่มอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้กามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกลองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกลองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวหายกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
3: กลองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได
4: ้นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งกลีดกลายร่ายลีลาอยู่บนนคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยองก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

การฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก

0: ยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกล่อมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากกพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อนยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่และชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นท่าที่มีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
2: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปรรณาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆเองนะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
3: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
1: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
3: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้นครับ

ฟ้อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนคราแห่งนี้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองคองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นวิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราภรณ์ให้ขจรกระจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
2: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้คือการทอผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วพี่หนองเงือกจะเป็นพี่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบ
2: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ. 2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกได้ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
4: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าฝ้ายซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้น

0: นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน
1: การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสมพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
2: ้ในการทอยกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กและก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ทำช่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขัดความประณีตไปกับเส้นไหมขัดตึ๊กเดียวแล้วไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้หนึ่งไม้สองไม้สามอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้สองยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพ

0: ภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับ
1: ตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่นอธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

0: ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วณลำพูนนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดินทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองมาไหนก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรง7โรง8โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุกรายครับ

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดยองเพราะว่าคนยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบักกินหู้เนาของบะเหลา

นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคันลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความทรงจำ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียง

ัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยยังมีฝนได้กระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับรับลมมรสุมช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้คลื่นลมยังมีกําลังแรงได้อยู่นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาวโดยมีฝนตกหนักมากทางด้านนครพนมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่9สิงหาคมในเนื้อความเนี่ยพูดถึงว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้รับคลื่นลมเนี่ยก็พร้อมลมมรสุมมันพัดแรงนะครับก็คือลมทางด้านทะเลดามันตอนบนอ่าวไทย

ตำบลเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้ทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนงดออกจากฝั่งครับคลื่นลมเราก็เห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนเนี่ย2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยมากกว่า3 เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยประมาณ2 เมตรอ่าวไทยตอนล่าง1-2ถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2อันนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มีฝนไว้นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเว้นที่ภาคเหนือภาคเหนือฝน70%อาจจะเมนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ติดประเทศลาวพวกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-35 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะหนักมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนครพนมนะครับแต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม29-33 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-37 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ในทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน20%นะครับในตอนบนพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน30%นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-35 องศาเนี่ยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน60%นะครับภูมิสูงสุดโดยรวม34-35 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ผมแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเรา

0: จะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำพ.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันเรื่องไงเนี่ย
1: คุณปู่พระครูช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกให้ฟัง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้า าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยายเจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
9: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟิตดูแล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหม
9: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้
2: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
8: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
8: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้อง

0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: เอออย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจั

วันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:05 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa ở vô tao mà hạt ngồi lái mọi người cứ để lái quá được cứ để tôi nhây cứ thật thành đó. Con thưa mà chồng để pho để kim con thưa pho để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ำมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพ่อได้กินแล้วพ่อก็ได้ขายแล้วพ่อก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: นี่ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออย่าง

0: จำริมพวงโค้งอะไรแบบนี้เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายผู้มือในตึกยากก็ปามลดลงเป็นยังไปตาเทียนจึงเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยบางคนก็มาจากคนช็อตแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม

0: อุปกรณ์มาล้างตลอดคู่มือมีที่มีอุปกรณ์ล้างวัวปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสดพวกกระจกสดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่าผู้ฮักกับบ่ได้บางมือไปฮักกับบ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหรอ
1: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปื๊ดน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่หั่นน่ะทาเบิ่งรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเบ็ดก็ไปอยากไปคือว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
2: ก็มีนัดมึงมาต่างกูเลยไอ้ด่าทางจ้าเด้อเออเดินน่ะปุ้ยมึงก็เอานี่ลงรับไปเลย
3: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนผมจะเดินมาหอนแน่เข้าแยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมานอนมันต่างกันหมด
1: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนเอาสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องยามมีพี่น้องอื่นกินหยังยังตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่ามวนลุงเจ็บมวน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าหั่นโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาเลยเว้ย
3: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ก็ยังขึ้นยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: หาซีบหาซีบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นความพยายามเขาพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็ห้ามแยกเขาบ่ได้มันสิห้ามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหาย ปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
7: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานอ่ะอาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้

0: วพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะน้าเพ็ญสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได
1: ้
0: ตัดต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่

0: ต่อไป
1: โอเคหัวเบลอเทอร์เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
1: จ้าอันไหนจ้า
0: ตัวนี
1: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
0: ติดเลยค่ะ
1: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยนี่อ๋อโอ้ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
0: ค่ะ
1: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฝ่อหรือมันจะยังไงนะเพน
0: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
1: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
0: แหละหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
1: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
0: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
1: แล้วก็เหนียวด้วย
0: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
1: ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากเทียบกับหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
0: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
1: ทำเองหมักเองเลย
0: ใช่
1: ปุ๋ยทำเองด้วย
0: ทำเอง
1: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
0: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: อุ๊ย
0: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
1: ไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
0: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
1: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
0: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
0: ่
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
0: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
0: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
0: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
0: ขายหัว
1: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
0: ใช่
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
0: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
0: พอดี
1: เลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
0: ได
1: ้ก็ได้
0: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
0: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่า
0: ไว้ขายดีกว่า
1: ี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
0: เจ้าของ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของ
0: เจ้าของ
1: เจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่
2: นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
1: ผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
1: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มส้มน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวเหี่ยวนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดีย
3: ว
1: เต็มกระด้ง
2: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
1: ชิม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
2: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
3: ล
1: ้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะคะ
3: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ถึงทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋
1: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: พี่เการ
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
3: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินเลย
2: หินนึก
0: ทำเปลือย
3: เค็มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะเราจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
4: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
4: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
0: เปรี้ยวเค็มนะคะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
0: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยนะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็เข้า
1: หน่อยมันจะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใส่ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน
1: ั
0: ว
1: คือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: แ
0: ล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือด
0: จน
1: แก
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดาด
0: ดองไปเลยกระดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ

0: ถ้าชอบก็ใส่พองอร่อยมากอ่ะ
1: อร่อยมากเลย
0: อื
1: มอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
2: ค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีเนี่ยตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: มที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถ

0: ส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ความทรงจำและความประทับใจที่ชาวไทยทั้งมวลมีต่ออยุธยาราชธานีในอดีตอาจกล่าวได้ว่าเป็นดั่งอุดมคติของชาติไทยอยุธยาเป็นราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเมืองการปกครองมีเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารพงศาวดารไทยที่ยังใช้เป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติในปัจจุบันอยุธยาในฐานะแม่แบบของขนบประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตปรากฏหลักฐานในเอกสารกฎหมายเก่าตำราจารึกที่ยังคงตกทอดและใช้ศึกษาอ้างอิงมาถึงทุกวันนี้อยุธยาในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาและศิลปกรรมปรากฏหลักฐานวรรณคดีคัมภีร์ทางศาสนามีร่องรอยจางๆที่พระราชวังโบราณและวัดวาอารามน้อยใหญ่ได้รับการยกย่องเป็นต้นกำเนิดฝีมือช่างหลวงของแผ่นดินสำหรับคนไทยอยุธยาจึงไม่ใช่เป็นเพียงราชธานีเก่าหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แต่อยุธยาหมายถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษเหตุและผลของความเป็นประเทศไทยบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาทบทวนและเรียนรู้เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ร้านหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไรก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกัน

0: ยังมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียรอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่มีจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์ออกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีประสาทพึ่งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
1: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ประสาทพึ่งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจะทําประสาทพึ่งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมข้องกับประสาทพึ่งทั้งการออกแบบสร้างประสาทพึ่งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทพึ่งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทําปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทําปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเค้าทํารวมถึงมาอบรมการทําดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทําโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
0: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวยสนพนิกายเช่นเดียวกับพระศิวะได้รับการยกย่องในสายวานิกายรูปพระนารายณ์มักทำเป็นรูปบุรุษ4กรถือสังจักคทธาและธรณีซึ่งอาจใช้แทนด้วยดอกบัวหรือก้อนดินทรงมีครุฑเป็นพาหนะมีชายาคือพระลักษมีหรือพระศรีและพระนางภู

0: ภาพของพระนารายณ์อย่างนิยมสลักเป็นภาพสลักนูนต่ำแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นภาพวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแสดงภาพพระนารายณ์บรรทมเหนือพระยาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทรหลังจากที่โลกถูกทำลายเมื่อสิ้นกันระหว่างนั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภีมีพระพรหมประทับอยู่เหนือดอกบัวเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นภาพแสดงถึงอวตารของพระนารายณ์ลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์อันเป็นหน้าที่สำคัญของพระองค์ในการดูแลรักษาโลกให้สงบสุขซึ่งมีปางสำคัญอยู่10ปางเช่นปางกูรมาวตารพระนารายณ์อวตารเป็นเต่ามักแสดงภาพการกวนเกษียรสมุทรวามนาวตารอวตารเป็นพราหมณ์เตี้ยซึ่งมักแสดงภาพตรีวิกรมคือ939บน3โลกกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะตอนที่นิยมนำมาสลักเป็นภาพบนหน้าบันและทับหลังเช่นตอนพระกฤษณะยกเขาโควันธนะตอนพระกฤษณะประลองกำลังกับสัตว์ต่างๆเช่นพญานาคและสิงห์เป็นต้นรามาวตารเป็นตอนที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาในหอสมุดแห่งชาติมีจำนวนรวมทั้งหมด27เล่มแบ่งเป็นต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำบันทึกด้วยเส้นดินสอขาว26เล่มและเป็นหนังสือสมุดไทยขาวบันทึกด้วยเส้นหมึกอีก1เล่มต้นฉบับคำเจรจาทั้ง27เล่มมีบันทึกหลักฐานว่าเป็นตอนต่างๆกันคือเป็นต้นฉบับตอนนาคบาทตอนถวายแหวนตอนนางลอยตอนศึกมังกรตันตอนศึกอินทรชิตตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์ตอนถวายลิงอันอาสาออกรบตอนขาดเสียนขาดกรตอนหนุมานอาสาออกรบและตอนพระบุตรพระลบและแม่ออกไปแผลงพระยารังสำหรับต้นฉบับที่เป็นตอนเดียวและเมื่อพิจารณาลักษณะรูปเล่มของต้นฉบับและลายมือที่บันทึกตลอดจนชื่อตอนในเล่มแล้วสันนิษฐานว่าเป็นหนังสือชุดเดียวกันในแต่ละตอนแม้จะมีไม่ครบจำนวนทุกเล่มก็ตามเช่นตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์มีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม6เท่านั้นซึ่งข้อมูลในต้นฉบับเล่ม6บันทึกไว้ว่า ยังมีเล่ม6 7 8 9ต่อไปอีกแต่หอสมุดแห่งชาติไม่มีนอกจากนั้นชื่อตอนเดียวกันในแต่ละเล่มก็ยังมีการใช้แตกต่างกันออกไปโดยอาจใช้แบบชื่อเต็มๆตอนหรือใช้ชื่อย่อหรือใช้ชื่ออธิบายขยายความก็ได้เช่นตอนนางมนโทหุงน้ำทิพย์เล่ม1และเล่ม3ใช้ชื่อเต็มส่วนเล่ม2และเล่ม6ใช้ชื่อตอนว่าน้ำทิพย์ส่วนตอนหนุมานอาสาออกรบมีใช้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อคืออาสาออกรบและชื่อที่อธิบายขยายความคือทศกัณฐ์หนุมานยกกอง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปิ่นทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิพานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิพานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่มุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกในบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง

้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาด

ันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27 มีนาคม 2569สิริอายุ95ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9 กรกฎาคม 2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าศรีธาราถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทยเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21 มิถุนายน 2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15 พฤศจิกายน 2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูง13กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกอง

บินหนึ่งผู้บังคับการกองบินหนึ่งและได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตระการจิตตระการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกตสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินวัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17 นาฬิกาบริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการ

วัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัท4แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัตและครอบครัวสวรรค์พันทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมายาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาจำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงนัทกิตตาเท้าโสม
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร

ชิญจากการดอกไม้และตะกร้าเสียงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัชสาไสงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้กล้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลงณโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะและณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัฒน์ทองและเด็กหญิงพัทธิราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จ้างให้

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: พี่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนพี่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
4: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจังเลย
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่ดอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ก็ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้

0: ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2,562 ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
3: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ได้อากาศเป็นพิษมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองเขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ

0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
2: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับผม
2: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
2: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
2: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
2: ในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
2: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะ
2: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
2: เราก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
2: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ีอะไรต่างๆ
2: เข้ามาให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
2: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการที

0: เดียว
1: อ่า
0: เราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: อ่า
0: ตอนนี
1: ้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อืมอ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเนาะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายจะทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
1: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่มั้ยฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
2: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
2: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
2: จริงๆเครื่องมันจะมี2 ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือ

0: ระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตันเพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
1: ิงเข้าไป
0: เพื่อให้ฝุ่นที่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
1: ับ
0: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อไปเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
0: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตฮะปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก
0: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
0: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งคา
0: ร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
0: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ผม
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซึ่งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนแล้วฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: แล้วครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อ

0: ใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
0: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับอะไรครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
2: สวัสดีครับคุณเก่ง
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
3: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
3: ครับตัวนี้นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
3: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตรงนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยเป็นลมสะอาด
3: เป็นลมสะอาดไป
1: ว่าไงและส่วนปล่องนี่ฮะ
3: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
3: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
3: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
3: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
3: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
3: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
3: ค
1: ่
3: า
1: ไ
3: ม่เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
3: ครับเชิญครับ

0: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายัพสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง

0: จากเครื่องกองฝุ่น
1: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้า
1: ไม่มี
0: เครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
1: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
1: ใช่
0: เหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
1: ใช่นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
1: ใช่
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
1: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
1: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
1: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
1: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างนึงได้อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆนี้จะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาเพื่อนตนเองนะครับและเช่นเคยนะครับช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับปัญหาปูนากัดกินข้าวนั้นฟังดูเหมือนว่าเป็นปัญหาง่ายๆเป็นปัญหาเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกษตรกรจากทั่วประเทศนั้นกำลังเผชิญกันอยู่นะครับและวิธีแก้ไขของเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นก็คือการซื้อสารเคมีเพื่อที่จะใส่ลงไปในนาเพื่อฆ่าปูแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าไม่เพียงแต่ปูจะตายเท่านั้นนะครับบรรดากบเขียดรวมถึงแมลงชนิดต่างๆซึ่งเป็นผลดีต่อระบบนิเวศในนานั้นก็พลอยตายไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูท่านหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปูนากัดกินข้าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับวิธีการนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนแทบไม่อยากเชื่อทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ครับในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ

0: ไม่ยากเลยครับเรื่องการพึ่งพาตัวเองนี่ทุกคนทำได้เลยครับคือยกตัวอย่างในแปลงของผมนี่จะใช้มูลขี้ไก่หรือขี้ไก่นี้ครับเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือถ้าหาไม่ได้ก็ไก่ขี้ไก่พันธุ์ก็ยังได้ครับก่อนที่จะปักดำเราถอนกล้าตอนเย็นนี้แล้วก็เอาขี้ไก่นี่ครับมาเทใส่ตรงที่เฉพาะที่เราจะเอากล้านี่มารวมกันไว้ได้ให้รากของต้นกล้านี่ครับดูดซับกลิ่นขี้ไก่เข้าไปขั้นแรกๆที่ในแปลงนานี่ก็เราถอนกล้าเสร็จนี่เราต้องเตรียมก่อนที่จะปักดำคือเราตัดใบกล้าเสร็จเนาะเราตัดใบกล้าเสร็จแล้วเรานำขี้ไก่มาสักกระหนึ่งกะลามะพร้าวนี่ครับก็นำมาแล้วโรยตรงที่เราจะเอาก้ามารวมกันนะครับรากก้ามันจะดูดซึมขี้ไก่ครับปูมันได้กลิ่นขี้ไก่มันก็จะไม่มารบกวนต้นข้าวครับขั้นตอนที่สองที่เราโรยขี้ไก่แล้วต้องเอาก้านี้มารวมกันครับไว้ให้แน่นๆนะครับพอได้หนึ่งคืนนะครับที่นี่เราเอาก้าตัวนี้ไปปักดำพอเอาไปปักดำแล้วอีปูมันจะไม่กินข้าวแค่นี้ครับเคล็ดลับนี้มีอยู่แค่นี้ง่ายๆครับแต่ก็ต้องลงมือทำเองครับปูกับไก่มันไม่ค่อยถูกกันตามโบราณท่านสอนนะก็เลยเอาดูก็เป็นอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เขาให้องค์ผมรู้ไว้นะครับปูก็เลยไม่กินข้าวครับวิธีที่สองที่ใช้นี่คือทำยังไงจะให้มีปลาที่มันตัวที่พอมันจะไล่กินอีปูได้นะครับในแปลงพ่อถานี่คือในแปลงพ่อถาคือออมน้ำออมการออมน้ำของพ่อถาคือขุดสระพอมีสระน้ำแล้วปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติมันก็จะมาอยู่ในบ่อพอถึงฤดูกาลหรือถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาวางไข่เหมือนกันระหว่างปลาขึ้นมาวางไข่กับปูมาวางไข่นะครับสองอย่างนี้ทั้งปลาทั้งปูมันก็จะเป็นอาหารซึ่งกันและกันถ้าปลาตัวไหนมันตายปูก็กินถ้าปูตัวไหนมันเดินเพ่นพ่านปลาก็จะกินนะครับทีนี้ในแปลงพ่อถานี่ต้องปลามันต้องขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าธรรมชาติเราเกิดปูโดยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันดีเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะนี่พอถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาในพื้นนาเราถ้าถึงฤดูเดือนกันยาหรือปลายเดือนกันยาเดือนตุลานี่ถ้าเขาวางเบ็ดแล้วก็ใส่เหยื่ออีปูนี่ทำเหยื่อล่อจะโดนแต่ปลาช่อนติดครับฉะนั้นแล้วเลยเราดูธรรมชาติเราสังเกตธรรมชาติว่าปลาช่อนมันทำไมถึงชอบกินปูเราเลยมีทางออกว่าอ๋อมีหน้าถ้าในแปลงนาไหนที่มีปลาช่อนตัวเคืองๆนะถ้าไร่หนึ่งนะถ้าตัวกิโลนี่ไม่เกิน2ตัวพอเลยครับที่จะไปปล่อยในต่อได้ปูมันจะหนีถ้าได้กินปลาช่อนหรือปลาช่อนรบกวนมันก็จะหนีมันก็กลัวตายเหมือนกันครับถ้าเรารักษาระบบนิเวศคือธรรมชาติเกื้อกูลกันเราไม่ต้องหามาปล่อยถ้าสมมติว่าเราไม่มีแหล่งน้ำปลาขึ้นมาไม่ถึงเราก็ช่วยมันบ้างนะครับช่วยยังไงครับคือเอาได้ปลาเนี่ยถ้าหาปลาช่อนไม่ได้ก็เอาปลาดุกครับปลาดุกพวกนี้มันก็กินเนื้อครับมันกินเนื้อคือปูมันมากินข้าวเอาปล่อยปลาดุกลงไปมันก็จะไล่กินปูพอมันไล่กินปูถ้าปูตัวไหนมันตัวใหญ่มันรวมก็เดินข้ามนี้จากขนาดนี้ไปอยู่ในแปลงใหม่ครับแปลงใหม่ที่ต้นข้าวมันแก่แล้วมันก็ไม่รบกวนเพราะว่าหญ้าก็มีบ้างอาหารอย่างอื่นก็มีบ้างธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้ครับคือมันพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็สร้างความสมดุลของธรรมชาติในธรรมชาติปลามันก็กินปูอยู่แล้วทีนี้เราต้องช่วยธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าธรรมชาติมันก็ขาดเหินไปในเรื่องถูกทำลายของเพื่อนมนุษยชาติแหละฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือธรรมชาติบ้างขั้นตอนง่ายๆก็ไม่ยากครับได้ปลามาก็ปล่อยลงในแปลงที่มันมีหลักฐานที่ว่ามีปูกัดต้นข้าวนะครับเรามาแล้วก็ปล่อยครับ
1: ปล่อยค่อยๆปล่อยลงไปครับ
0: แค่นี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปพึ่งพาสารพิษสารเคมีอะไรเลยครับเราอยู่กับธรรมชาติสุขภาพเราก็ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับ
1: สารเคมีอย่าไปพูดถึงเลยครับมันก็บั่นทอนสุขภาพของเกษตรกรเองแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเอายามาฆ่าปูใช้เคมีฆ่าปู ไม่ตายแต่เฉพาะปูครับกุ้งหอยปลามันก็ตายไปด้วยตัวเองก็ได้รับโทษจากสารเคมีไปด้วยครับง่ายๆแค่นี้ครับเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่มีอะไรยากสำหรับที่เราจะทำ

0: กระแสการบริโภคน้ำมันมะพร้าวถือได้ว่าอยู่ในภาวะฟูทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เรื่องของภายนอกร่างกายนะครับเป็นเครื่องในการประทินโฉมประทินความงามสามารถใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับหรือแม้แต่สำหรับการรับประทานหรือว่าการบริโภคนั่นก็เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานนะครับรวมถึงสามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินช่วยปรับภาวะสมดุลในร่างกายด้วยนะครับและยิ่งมีความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่แน่นอนนะครับราคาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบง่ายๆเพื่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยครับ
1: แล้วคุณทราบไหมคะว่าทำไมกระแสนิยมน้ำมันมะพร้าวจึงมากมายอย่างขนาดนี้เนื่องจากว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะมีประโยชน์มหาศาลเราจึงได้ให้สมญาของมันว่ามหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้านะคะหรือเราจะใช้ศีรษะทำให้ผมดกดำเงางามผิวหนังชุ่มชื้นป้องกันโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังต่างๆจนกระทั่งถึงปลายเท้านะคะนอกจากนี้นะคะเรายังช่วยในเรื่องอื่นอีกก็คือในเรื่องของโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็โรคอ้วนซึ่งมีความสำคัญกับสุขภาพสตรีนะคะซึ่งจะทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันจะเกิดฟันเผาผลาญไม่ให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีการตกค้างไม่มีไขมันสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อสุขภาพสตรีรับประทานไปก็จะโรคอ้วนหรือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะท่านทราบไหมคะว่ามันมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ว่าเราสามารถทำเองได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้กระแสความนิยมสูงราคาในท้องตลาดค่อนข้างแพงบางครั้งเราจะเอามาทาผิวเยอะๆเนี่ยมันก็คงใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยท่านสามารถปลูกมะพร้าวหรือหาซื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจากท้องตลาดนะคะเอามาทำเองเราจะไปดูกันไหมคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกมะพร้าวนะคะถ้าในกรณีที่ท่านมีลูกมะพร้าวอยู่ไม่เป็นมะพร้าวงอกหรือมะพร้าวที่เน่าเสียนะคะเพราะว่ามีผลกับกลิ่นรสของน้ำมันมะพร้าวที่ได้นะคะหลังจากได้เนื้อมะพร้าวมาแล้วก็เอามาผสมกันอัตราส่วน1:1ก็คือเนื้อมะพร้าว3กิโลน้ำ3กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเทน้ำลงไปในเนื้อมะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะขยับให้เข้ากันนะคะก็เมื่อขยำให้เข้ากันเราก็คั้นพยายามบีบให้เนื้อพร้าวค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งมันจะได้น้ำกะทิออกมามากนะคะหลังจากได้น้ำกะทิแล้วนะคะน้ำกะทินี่มันยังมีกากตากมะพร้าวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็กรองแยกออกกากออกเราคั้นกะทิได้แล้วนะคะจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อให้เกิดแยกชั้นของชั้นหางกะทิแล้วก็หัวกะทินะคะ
0: ทำมาจากวัสดุอะไรบ้างวัสดุเหล่านั้นสามารถหาได้หรือไม่และวิธีการทำอย่างไรนะครับฟังดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากแต่ว่าวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้นะครับจะมาทำให้เรื่องที่ฟังดูเหมือนจะยากนั้นง่ายนิดเดียวแล้วก็ทำเองได้ด้วยนะครับไปติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
2: เกี่ยวกับความสวยความงามอีกแล้วผมเนี่ยเป็นโรคอะไรไม่รู้อยากให้คุณสาวๆคุณแม่บ้านสวยงามลำดับต่อไปนะครับอันดับ2เราเป็นกลุ่มพืชหรือสมุนไพรที่มีรสขมฝาดเฟื่อนเขาจะมีสารแทน

ช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะฮะพวกผิวโรคผิวหนังกลาดเกลื่อนกลิ่นตัวแล้วก็ตุ่มสิวฝีหนองนะครับอันนี้เราขมก่อนนะครับใบบวบครับนำมาตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงเห็นไหมครับเปลือกมังคุดครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับขมิ้นครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับหรือคุณแม่บ้านบอกโอ้โธอยู่ในกรุงเทพไปทำไงเนาะใบบวบไอ้เปลือกมังคุดบางทีมันหายากอ้าวผมก็มีให้เลือกครับกลุ่มระงับเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยพิมเสงกระบูนทำมาจากพืชเป็นกลุ่มระงับเชื้อราและแบคทีเรียก็นี่หาซื้อไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่บ้านพิมเสงกระบูนเดินเข้าร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับโจ้ถามเขาเลยมีไหมครับมีขายทั่วไปครับอย่างที่สามจะต้องเย็นใช่ไหมล่ะเราก็เอาใช้นี่ครับง่ายๆเปปเปอร์มินต์นี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือจะซื้อเป็นเมนทอนก็ได้นะครับเมนทอนก็มีพวกนี้มาบดเป็น

ใบมะม่วงนี่มีรสขมไงครับมีสารแทนนินระงับเชื้อราและแบคทีเรียเชื้อราก็คือทำให้ตัวเราเป็นกากเกลื่อนเป็นฝีเป็นตุ่มผื่นคันเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางคนแบบไม่มีกระบูนใส่กระบูนก็ได้ผมให้ความรู้นะครับแป้งเย็นทั่วไปที่เขาขายตามท้องตลาดทุกยี่ห้อเขาจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่ากาพอนะครับแปลเป็นไทยว่าการะบูนครับอ้าวก็ใส่หน่อยนิดนึงก็ได้ครับอ้าวเราอยากให้เหมือนท้องตลาดใส่ไปหน่อยครับใส่กระบูนนิดหน่อยครับอ้าวนะครับแต่ละคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันครับทีนี้ต้องการเย็นครับอันนี้ผมใส่เปปเปอร์มินต์อันนี้ขายทั่วไปตามร้านขายยาก็มีหาซื้อง่ายมากครับคุณแม่บ้านครับทำมาจากต้นมิ้นครับต้นมิ้นครับบ้านเราก็คือเราจะใช้เป็นสะระแหน่ก็ได้นะคุณแม่บ้านสะระแหน่มาบดลงไปก็ได้ครับต้องจานเย็นมากนะครับก็ใส่ไปครับคนให้เข้ากันครับบดให้เข้ากันนะครับเพราะมิ้นเวลาจะหยอดมันจะเป็นก้อนใช่ไหมครับเหมือนน้ำหยดในแป้งมันจะเป็นก้อนคุณแม่บ้านนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนจะเย็นเป็นบันที่มันไม่เย็นทั้งหมดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับอ้าวเสร็จแล้วครับคุณแม่บ้านแป้งเย็นทาตัวเป็นไงครับเอาสักหน่อยโอ้ยเย็นชื่นใจเป็นไงความเย็นไปถึงคนแม่บ้านสาวๆไหมครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับแป้งเย็นทาตัวสูตรธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหอบหืดแล้วก็ภูมิแพ้ครับโอ้หอมครับหอมเย็นครับหอมเย็น

เรื่องความสวยความงามเช่นเดิมครับแต่คราวนี้จะเป็นสบู่สบู่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กันนี้เรานิยมใช้สบู่แล้วมันแบบผิวชุ่มชื้นใช่ไหมครับผิวชุ่มชื้นผิวนุ่มนวลวันนี้ผมมาตามคำเรียกร้องครับนี่สบู่นี่ครับเราเรียกว่าเกล็ดสบู่ใสกีซีนครับส่วนผสมเขาก็ประกอบไปด้วยพวกกรดไขมันแล้วเราก็เติมกีซีนลงไปเมื่อเราใช้สบู่แล้วกีซีนจะตกค้างบนผิวเราจะทำผิวชุ่มชื้นเสร็จแล้วเราต้องการให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติหลากหลายเราต้องการป้องกันผิวตุ่มผื่นคันเราก็ใส่สมุนไพรกลุ่มขมฝาดเฝื่อนซึ่งมีสารแทนนินไปในที่นี้เราจะใช้ขมิ้นชันซึ่งอยู่ในกลุ่มฝาดเฝื่อนมีสารแทนนินงั้นสบู่เราก็จะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรีย 2. ลอกเซลล์ส่วนที่ตายออกให้เราสร้างเซลล์ใหม่ชุ่มชื่นเด้งดึงเด้งดึงตลอดก็มีรสเปรี้ยวซิตริกแอซิดครับหรือกรดมะนาวกรดมะนาวรสเปรี้ยวใช่ไหมครับก็เช่นอะไรครับรสเปรี้ยวของแม่บ้านนึกถึงอะไรครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมะนาวติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกส้มติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมะกรูดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมะเฟืองเห็นไหมครับถูกต้องหมดทุกข้อที่คุณแม่บ้านตอบมาทางหน้าจอนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมกลุ่มที่3ชุ่มชื้นเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่มันดูลื่นๆชุ่มชื้นเย็นๆเห็นไหมครับมะละกอก็ได้มะเขือเทศก็ได้เห็นไหมครับว่านหางจระเข้นะครับได้หมดนะครับใส่ไปก็สบู่เราก็จะมีความชุ่มชื้นเป็น3กลุ่มจำได้ไหมครับระงับเชื้อราแบคทีเรียลอกเซลล์ส่วนที่ตายมีรสเปรี้ยวแล้วก็กลุ่มให้เกิดความชุ่มชื้นจำได้ไหมครับคุณแม่บ้านจำได้แน่นอนเห็นยิ้มอยู่นะครับเห็นไหมง่ายๆในการบังคับให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนที่1คือเราเอาเกล็ดสบู่ใสกีซีลีนหยอดลงไปนะครับโดยการตั้งไฟอ่อนเขาจะค่อยๆละลายทำไมเราต้องตั้งไฟอ่อนครับคุณแม่บ้านเพราะถ้าเราตั้งไฟแรง1นี่อาจจะไหม้ได้2เมื่อเขาเดือดเป็นฟองฟองเนี่ยเมื่อเวลาเราไปเทในแบบพิมพ์มันก็จะทำให้หน้าสบู่เราไม่สวยใช่มั้ยครับจะเต็มไม่ได้ฟองงั้นเราจึงใส่แล้วค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะครับมันก็จะค่อยละลายละลายละลายมันก็จะเกิดฟองน้อยหรือแทบไม่เกิดเลยเมื่อเราไปเทในแบบพิมพ์มันจะแบบพิมพ์จะสวยหน้าแบบพิมพ์จะสวยใช่ไหมครับจะไม่มีฟองเจือปนอยู่เลยไหมครับสบู่เราก็จะสวยปิ้งเลยครับขั้นต่อไปนะครับพอเราได้เกล็ดสบู่ที่เราหลอมละลายแล้วเรียบร้อยเราก็เติมสมุนไพรที่เราต้องการอันนี้เราจะทำเป็นสบู่ขมิ้นนะครับนอกจากให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ยังให้คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ำหอมลงไปนะครับคนให้เข้ากัน

0: ครับเสร็จแล้วก็เทใส่แบบที่ต้องการครับครับโดยแบบเนี้ยเราจะเลือกเอาก็ได้นะครับคุณแม่บ้านครับเราจะเลือกเป็นให้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ได้ครับ
1: คุณแม่บ้านเห็นไหมครับง่ายๆแล้วได้ของดีราคาถูกแล้วแถมสามารถทำได้เองภายใน6นาทีเราจะได้ผูไซส์ทันที14ก้อนเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับ
0: ปกติเนี่ยก้อนขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดก็เรา60บาท70บาทแต่วันนี้เราทำเองครับคุณแม่บ้านครับคุณสาวครับนอกจากผิวจะชุ่มชื้นนุ่มเนียนละไมแล้วต้นทุนตกก้อนละ15บาทเองครับซื้อเขาเนี่ย50 60บาท70บาทบางยี่ห้อเขาปะยี่ห้อดังๆไปก้อนละ120บาทครับต้นทุนก้อนละ15บาทเองเหมือนเขาเป๊ะเลยครับเขาเอาจากเราก้อนละเป็น100เลือกเอาครับคุณแม่บ้านจะเอาแบบไหนครับ
2: เห็นวิธีการทำสบู่กับแป้งเย็นไปแล้วก็คงจะต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกจริงๆเลยนะครับจะว่าไปแล้วคนไทยนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่เราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของผลผลิตทางธรรมชาตินะครับไม่แค่เรื่องอาหารการกินครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างสามารถที่จะนำมาแปรรูปจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราใช้ได้เองด้วยนะครับขอเพียงแต่ว่าอาศัยทั้งปัญญาอาศัยทั้งองค์ความรู้อาศัยการเรียนรู้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะได้ของใช้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปควักกระเป๋าเสียสตางค์ซื้อเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: มันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
3: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
5: เรียนดีมีความสุข
6: เรียนดีมีความสุขครับ
7: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเออเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้มาส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่า เพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเราว่ามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่สมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
4: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้

0: บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะ ก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
3: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดแล้วก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
4: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
0: ยบกระดาษยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบแปลว่าแอบรัก

ผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำรินี้มากกว่า 5,000 โครงการ3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานทัพประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมานวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่น้ำร่องโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบาง

าบาลมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องวันศึกษาก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของนักทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไม่ได้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรกรรมด้วยแต่ทุ่งวรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งใส่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอด

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการครับตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจาก

ทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการบรรกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการบรรกรรมโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งบรรกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการบรรกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

0: ่อนเกิดมรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่สองฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมใสเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารกรรมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะฮะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บตอซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้น ตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่

อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจึงจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำ

0: 2การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ3สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ4ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ5ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร6ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: เริ่มด้วยการเตรียมต้มดอกอัญชันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ไอจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้งสองด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
1: เตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิ

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
1: เราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับ

0: จากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวเหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
1: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราค่อยนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
0: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ละครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็น

ตอนต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: จากนั้นจึงนำน้ำตาลโตนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลโตนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไหม้รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี่ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์หัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
0: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี้
1: เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็ได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกสโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าถือเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือของจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขได้รับการเล่าขานมาทั้งในเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณศาสตราวิชาอาคมต่างๆทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มศิษยานุศิษย์ไปทั่วประเทศนอกจากเรื่องของวิชาอาคมแล้วยังมีเรื่องของตำรายาสมุนไพรที่จังหวัดชัยนาทได้อนุรักษ์สืบสานด้วยการรวบรวมข้อมูลจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขที่ครอบครองตำรายาสมุนไพรอยู่ทั้งในรูปแบบของใบข่อยใบลานสมุดตำรายาโดยได้อ่านและแปลตำรายาสมุนไพรจากภาษาขอมภาษาไทยโบราณให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เข้าใจง่ายมากขึ้นหากใครได้ไปเยือนวัดปากคลองมะขามเฒ่าจะมีพื้นที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่อาคารแสดงตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขรวมถึงอาคารบริการนวดไทยเพื่อเป็นคลังปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอนุรักษ์เรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วยนายวิเชียรเรืองโพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์หนึ่งในผู้ได้รับการสืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขเล่าว่าตำรายาสมุนไพรนี้ได้รับการสืบทอดมาจากตาของตนเองจึงนำข้อมูลมาแบ่งหมวดให้ชัดเจนและจะส่งต่อไปให้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กระจายออกไปมากขึ้น
1: ก็ตำรับยาที่ผมดูและรักษาอยู่นะครับคือ1 1นี่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนนะผมได้ดูในตำราที่คุณตาจดไว้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธาภิเษกหรือคาถาเกี่ยวกับว่าปลุกเสกเราเรียกว่าปลุกเสกให้คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้มีความได้สบายใจก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือเก็บยาแล้วก็ให้ดื่มให้กินแล้วก็ประการที่3ก็คือรดน้ำมนต์ถ้าเป็นการกำชับเป็นการตันทับอีกทีนะฮะให้ต่างๆให้สิ่งต่างๆนั้นหายขาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านเอาองค์ครูเนี่ยมาใช้องค์ครูมีอยู่3เล่มครับมันแตกต่างกันไปศาสตร์จะแตกต่างกันมีอยู่3เล่มแล้วเล่มที่4ที่5นี่เป็นเรื่องตำรับยาซึ่งตำรับยานี่เป็นภาษาโบราณภาษาขอมซึ่งแต่ละนั่นนี่ก็จะมีคาถากำกับไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้เผยแพร่นะครับอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทำต่อไปคือที่น่าจะทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่ลูกหลานของเราคือลูกหลานของเราแถวนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงนะครับเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนของบุญโรงเรียนถาวรนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าในท้องถิ่นของเราได้ส่งเสริมกันจริงๆแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคือให้ลูกหลานของเราได้ดูแลได้ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่จะมาทำเป็นชาร์ตแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันร้าวใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำได้ถ้าต่อไปเรามีงบประมาณหรือว่ามีผู้สนับสนุนแล้วทีนี้เมื่อมีทำไอ้นี่แล้วเราอาจจะให้เอานักเรียนเหล่านี้มาเรียนรู้ที่เนี่ยครับเห็นของจริงที่เนี้ยที่วัดเนี้ยผมว่าวัดนี้เขาพร้อมที่จะให้อาหารเลี้ยงดูเด็กอะไรเนี้ยที่จะอบรมเนี่ยครับถ้าทางเบื้องบนหรือว่านั่นนะมาใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้สองอย่างเนี้ย
0: อ ขณะที่คุณมาลัยฉิมดีอีกหนึ่งผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขระบุว่าอยากให้มีผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปได้และพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การเก็บรักษาสมุนไพรและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วย
2: คืออยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองของอะไรต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อคนยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยสมมติว่าตัวเองเป็นท้องอืดประจำเลยตัวเองก็เอาขมิ้นมากินเองเลยเพราะไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเราปลูกไว้เองเนาะเอาขมิ้นมากินประจำไปสัก3วัน1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทุเลาอาการนั้นไหมนี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเป็นผดผื่นคันเราก็สามารถเอามาทารักษาผิวหนังเราได้โดยไม่เกิดอันตรายพิสูจน์ด้วยตัวเองท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วตัวเองก็จะเชื่อมั่นเองว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอยากให้คนเข้ามาเรียนเนาะมาเรียนกับเราอะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยก็คือว่าต้องมาช่วยเราเก็บยาเราเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงว่าเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ว่าอ่ะลองเก็บยาสักตำรับนึงสิง่ายๆซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยไปเก็บสดๆมานะอันที่แห้งก็คือเราก็มีไว้แล้วก็ให้เขาจัดเองว่านี่อะไรแล้วก็ให้เขาจัดว่าหยิบว่าอันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่อันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่หรือไปตัดมาเอามาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเรียนด้วยแบบนั้นนะถึงจะได้ทุกหน่วยงานเลยแต่หลักๆป่าไม้อะกับสาธารณสุขอะป่าไม้ก็ให้อนุรักษ์ป่าสงวนอนุรักษ์สมุนไพรไว้ต้นไม้ไว้อย่างเช่นสมมติถ้าคุณจะทำถนนหนทางทำห้วยหนองคลองบึงที่มันมีต้นไม้อยู่ก็ให้แบบคือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างอะไปดูก่อนว่าอะไรที่จะย้ายเอาไปปลูกในสถานที่อื่นๆที่มันจะเก็บไว้ได้แล้วอะไรที่มันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยบ้างก็ให้ไปเอามาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนยาราคาถูกหรือยาฟรีก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปอ่ะถ้าไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถมาทำเป็นยาที่แบบคือทำอย่างเราอย่างเงี้ยคือมีรายได้มาใส่ตัวแล้วก็หมุนเวียนช่วยคนไปอย่างนี้ด้วยตลอดก็เอาไปที่จัดไปที่สาธารณสุขที่อนามัยโรงพยาบาลซึ่งให้ฟรีด้วยซ้ำไปก็แล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคค่าครูค่ายาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยอันนี้ยาจะไปรักษาคนได้เร็วแล้วมากขึ้น
0: โดยด้านคุณสินชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทยืนยันว่าจะนำองค์ความรู้นี้ไปสู่ลูกหลานร่วมมือกับท้องถิ่นให้ตำราสมุนไพรหลวงปู่สุขคงอยู่สืบไป
3: ครับในส่วนของตำรายาหลวงปู่สุขนะครับและตำรับยานะครับที่ได้รับความนิยมถึงปัจจุบันนั้นเนื่องจากหลวงปู่สุขนั้นมีศิษยานุศิษย์นะครับจำนวนมากมายนะครับแล้วได้มอบตำรายาหลวงปู่สุขนะครับไว้ให้กับศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับจึงทำให้ตำรับยาของหลวงปู่สุขนั้นยังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ตั้งแต่อดีตกว่า100ปีจนถึงปัจจุบันการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการประสานงานและก็บูรณาการในส่วนภูมิภาคจะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังได้รับความนิยมและก็มีการสืบทอดนะครับไปสู่เยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับและก็สถานศึกษาในพื้นที่และภายในจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการที่ทางหน่วยงานภาคราชการนั้นจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังคงอยู่ต่อไปครับผม
0: แม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาแล้วมากกว่า100ปีแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายากลับไม่เคยสูญหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังคงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วน

ามาช่วยกันเพื่อให้ตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่สุขได้รับการส่งเสริมให้เป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ PhotosynthesisPhotosynthesis Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll Chlorophyll Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึง 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยค ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียน

ังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิต การให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดาราสารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเขาจะ

0: ว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
1: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
0: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
1: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa ở dưới tâm hạc ngoài lái mọi người ở đây lái các bạn được ở đây tôi nhây cái sạc sần đấy. Băng thừa mà chồng để pho để kim băng thừa pho để khai sạc sần
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ํามันเหมือนบ้านบ้านหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเขื่อนปลาสมัยก่อนมันมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วอยู่ๆมาเหลืออยู่

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังเวลาเรียนจักเป็นสาเหตุโดยหยังบางคนก็มาจากเพื่อนแน่คนละมาจากคนสอดแล้วเป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนุปยังอันยาเสียบแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเคล็ดทางมาพวกเคล็ดทางตีนี่แต่เสียงรถกลางปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกศรถนั่งมานะก็พากันบูปลาเข้าไปเลยบูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบูเคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลับมันหลับตางกูเลยไอ้ดาทางจะเดินเออมาตอนนั้นปุ๊ยก็เอานี่ลงตัวหลังไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขาเถียงเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมึงก็ต้องอยู่ในบ้านบดอย่างไปหาหายเฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะฮ้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะจังได๋ว่าแสนสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะ

0: ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อมกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่ายังอันนี้เกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซีฟหาซีฟในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่เบาก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าลูกร้านเบิ่งแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกของเขาบ่ได้มันสิหามแยกของเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่

ที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: พืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantsFlowering plant flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen stamen stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pistil pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขนส่งสาธารณะที่หลากหลายนะครับแต่ก็ปฏิเสธได้ยากว่ารถเมย์คือขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามานานที่สุดนานกว่าร้อยปีแล้วครับวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่ารถเมย์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ความผูกพันอะไรบ้างที่เราคนกรุงเทพมีกับรถเมย์อีกทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ระบบรางจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนกรุงเทพรถเมย์ยังจะมีความสำคัญอยู่มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับกรุงเทพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเขตเมืองเองก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายผู้คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่กันเยอะแยะในสมัยนี้นะครับการเดินทางในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การเดินเท้าเป็นหลักแล้วก็ใช้การสัญจรทางน้ำโดยเรือนะฮะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ทำมาค้าขายครับ
1: ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งบันทึกเอาไว้ว่าในกรุงเทพมันคือที่ราบนะครับที่ประกอบด้วยสวนผลไม้มีทุ่งนาบ้างบางส่วนให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครนึกภาพเลยว่าถนนเนี่ยมันเป็นยังไงถนนเส้นแรกเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มมีชาวตะวันตกก็คือฝรั่งเนี่ยเข้ามาละชาวตะวันตกทั้งหลายเขาก็ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถึงในหลวงรัชกาลที่4ว่าอยากจะเห็นในบางกอกเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีถนนสักเส้นหนึ่งให้พวกเขาได้เดินได้อาบแดดแล้วก็นั่งรถม้า
0: ในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นนะครับเพื่อขยายเมืองออกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการตัดถนนเจริญกรุงที่นอกจากจะตัดขึ้นเพื่อให้ฝรั่งได้ขี่ม้าได้ใช้งานแล้วก็ยังเป็นถนนที่ขยายเมืองออกไปทางทิศใต้เพราะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้ตัดถนนราชดำเนินเป็นถนนที่ตัดออกมาจากเขตเมืองเก่านะฮะออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ยังมีการตัดถนนขึ้นอีกหลายเส้นถึงตอนนั้นนะครับคนในพระนครก็มีพาหนะที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้นครับ
1: พอมาถึงจุดหนึ่งที่บางกอกหรือกรุงเทพในวันนั้นเริ่มมีผู้คนเริ่มที่จะต้องเดินทางก็เริ่มมีความคิดที่สับสมัยใหม่ที่เรียกว่าขนส่งมวลชนถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mass transit
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่ใช้ระบบรางขนส่งนะฮะแล้วก็ใช้รถรางขนส่งระบบรางแต่ว่าใช้กำลังม้าก็มาเป็นรถรางไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการเดินรถนะคะก็พัฒนามากเพราะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยซ้ำไปที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถรางนะคะแต่ว่ารถยนต์ที่เป็นการขนส่งมวลชนเนี่ยก็เริ่มทำราวๆ 2,450 กว่าทศวรรษนั้นนะคะ
1: บุคคลที่เราต้องถือว่าให้กำเนิดหรือว่าคิดมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยต้องยกให้นายเลิศเศรษฐบุตร

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ปาร์คนายเลิศนะครับและบ้านหลังนี้เองก่อนหน้าก็เป็นที่พักของนายเลิศเศรษฐบุตรหรือว่าพญาภักดีนรเศรษฐ์นะครับนายเลิศเกิดสมัยต้นรัชกาลที่5ชื่อของนายเลิศเองนะครับจะมีคำสร้อยว่าเลิศสมันเตาซึ่งแปลงมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าดีเลิศหรือดีเหนือใครนะครับซึ่งคำนี้ครับก็เป็นที่มาของคำว่าเลิศสมันแตนไงครับ
1: ท่านเองก็เป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็ทำงานอยู่กับชาวตะวันตกเป็นคนเก่งทำธุรกิจกับฝรั่งทำกิจการตั้งแต่เรื่องของที่ดินโรงแรมแกเป็นคนเอาน้ำแข็งใส่เรือจากสิงคโปร์นะ

0: มาขายในบาร์ที่ขายให้กับฝรั่งแกเป็นคนที่เริ่มเอาม้ามาให้เช่า
1: ส่วนในเรื่องของกิจการรถเมย์ในเลิศเริ่มจากการให้บริการรถม้าเช่าก่อนนะครับต่อมาก็เริ่มมีรถเมย์ที่ใช้ม้าลากจนกระทั่งในปีราวๆ2450กว่าๆนะครับจึงเริ่มมีรถเมย์เครื่องยนต์นะครับออกวิ่งให้บริการประจำทางเป็นครั้งแรกคนทั่วไปนะครับจะเรียกรถเมย์ในเลิศว่ารถเมย์ขาวตามสีของรถครับสำหรับรถเมย์ขาวนะครับในช่วงแรกๆในเลิศเองก็ได้สั่งนำเข้าเครื่องยนต์เฟียสมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ให้ช่างชาวจีนต่อตัวถังด้วยไม้สักแต่ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่ใช่รถเมย์ยุคแรกๆของในเลิศยุคแรกๆจะขึ้นลงทางด้านท้ายเหมือนรถบรรทุกต่อมาก็ได้มีการปรับให้ทางขึ้นลงเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับภายหลังในเลิศได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ของ Ford ด้วยเหตุผลในด้านของการบำรุงรักษาส่วนเส้นทางแรกที่รถเมย์ขาวออกวิ่งก็คือเส้นทางรถเมย์ม้าเดิมยศเสประตูน้ำซึ่งที่ประตูน้ำนะครับก็มีท่าเรือเมย์ขาวกิจการที่ในเลิศทำก่อนหน้านี้ด้วยครับตาสัญลักษณ์บนรถเมย์ขาวในเลิศมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงถูกแบ่ง4ช่องด้วยเครื่องหมายบวกหมายถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นหลักที่ในเลิศใช้ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจครับ
0: ท่านมีมาตรฐานนะครับในการทำงานคนขับต้องใส่ชุดสีขาวมีหมวกกระเป๋ารถเมย์ใส่ชุดขาวนะครับรองเท้าขาวถือกระบอกตั๋วเก็บตังค์ทุกสีอย่างเป็นสีขาวไปหมด
1: อย่างเรื่องสีของเครื่องแบบพนักงานขับรถแล้วก็ของกระเป๋ารถเมย์นะครับเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงานรู้จักดูแลความสะอาดของตัวเองครับ
2: ปี16เป็นกระเป๋ารถเมย์ในเลิศสาย8ต้นทางอยู่ที่ลาดพร้าวซอยภาวนามีเรื่องสนใจก็คือเรื่องของด้านการรักษาความสะอาดนะแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยห้ามนั่งคู่กับผู้โดยสารนะหรือว่ามีผู้โดยสารอยู่เนี่ยก็จะไม่ให้กระเป๋านั่งแล้วก็ห้ามยืนทิ้งพนักของผู้โดยสารอย่างนี้ไม่ได
0: ้ประมาณทักปี2506-2507แล้วรถในช่วงที่ผมได้ใช้บริการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเบนซ์เกือบทั้งหมด
3: ต้องพูดถึงการบริการของรถเมล์ในเลิศสมัยก่อนดีมากก็เยี่ยมนะ
2: สมัยก่อนเนี่ยค่าโดยสารมันแค่50ตังค์ตลอดสายที่ดีอย่างคือในเลิศสมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีที่โรงพยาบาลเลิศศิลป
0: ์ในเลิศใจดีแกเว้นที่ว่างตอนท้ายของรถเมย์เนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่เอาสินค้าขึ้นไปขาย
4: รถเมย์ขาวในเลิศเป็นรถเมย์ที่มีคุณภาพแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆที่พ่อแม่เคยพาขึ้นรถเมย์นะก็รู้สึกมันเป็นรถเมย์ที่ดีที่สวยอยู่คู่กับสังคมไทยนานมาก
0: ถือว่าเป็นบริการที่สุดยอด
1: กิจการรถเมย์ขาวของในเลิศให้ความสำคัญกับประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นบริการรถเมย์ขาวไม่เคยหยุดวิ่งให้บริการเลยแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีคำเล่าว่าผู้ญี่ปุ่นเจียดน้ำมันมาให้ในเลิศเดือนละ4ถังเอาไว้ใช้แต่ในเลิศก็ใช้4ถังนั้นเติมรถเมย์ทั้งหมดเพื่อให้มีรถวิ่งรับคนโดยสารไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะเดินทางไม่ได้กิจการเดินรถเมย์ขาวของบริษัทไนเลอร์ได้เติบโตนะครับจากที่เริ่มต้นเพียงรถเมย์4คันได้กลายมาเป็นอาณาจักรรถเมย์ขาวมีรถ800คันมีการเดินรถ21เส้นทางมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนทั้งยังมีอู่รถและอู่ซ่อมรถกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพจึงไม่แปลกนะครับที่รถเมย์ขาวไนเลอร์จะเป็นรถเมย์ในฝันของคนในยุคนั้นนอกจากรถเมย์ขาวของบริษัทไนเลอร์แล้วในช่วงเวลานั้นก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่ให้บริการรถเองเช่นบริษัทรถแดงจำกัดบริษัทสหายยนต์จำกัด
5: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันธุ์หรือรอสอพอและบริษัทรถเมย์บุญผ่องเป็นต้น

ในอดีตนะครับราวปี2490ถือเป็นยุคกิจการรถเมล์เฟื่องฟูนะครับมีบริษัทที่ดำเนินกิจการรถเมล์อยู่มากกว่า24บริษัทมากกว่า46เส้นทางด้วยกันพอถึงประมาณปี2516ก็เกิดวิกฤตน้ำมันทั่วโลกเนี่ยราคาแพงทำให้บางบริษัทต้องปิดกิจการลงมีการเดินรถที่ทับซ้อนเส้นทางตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐเนี่ยควบรวมกิจการรถเมล์ทั้งหมดยกเลิกสัมปทานทุกบริษัทนะครับรวมทั้งของนายเลิศเองซึ่งเป็นบริษัทเดินรถขนาดใหญ่ในขณะนั้นด้วยและในปี2519รัฐบาลของหม่อมเสนีปราโมชก็จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันว่าขสมก.ขึ้นมาบริหารกิจการรถเมล์ทั้งหมดครับในช่วงเริ่มต้นขสมก.ได้ซื้อรถจากเอกชนจำนวน 2,700 คันแต่มีรถที่สามารถใช้งานจริงได้เพียง900คันทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปี2520จึงได้มีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกจำนวน 2,500 คันเป็นรถเมล์ร้อนครีมน้ำเงินจำนวน 2,300 และรถปรับอากาศอีก200คันนอกจากนี้ขสมก.ยังมีรถรุ่นอื่นๆที่นำมาให้บริการอีกมากมายส่วนรถเมล์ครีมแดงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ชุดแรกเข้าประจำการเมื่อปี2534ตอนนี้ก็มีอายุครบ31ปีแล้วครับเรียกได้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยเลยครับ

0: ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ขสมกให้บริการกับประชาชนชาวกรุงเทพมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับ
1: พูดถึงประสบการณ์การนั่งรถเมล์ตอนนั้นเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนมหาลัยกรุงเทพตอนนั้นเหลือตังค์อยู่10บาทเลยกำไว้แน่นมากเลยเพราะว่ากลัวมันหล่นนี่ก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งไอ้ติดกับประตูทางขึ้นทางลงเลยก็กำแน่นมากเลยกระเป๋ารถเมย์มาปุ๊บก็ปักมาแล้วเราก็แบมือออกมาเฮ้ยตังหายไปไหนเหรียญมันค่อยๆหล่นปักแล้วก็หมุนอยู่ตรงประตูแล้วมันก็ค่อยไหลลงไปเราก็มองตามเหรียญลงไปเราก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองหน้ากระเป๋ารถเมย์แล้วทุกคนก็มองหน้ากันนิ่งๆสตันกันอยู่สัก10วิหน้าแต่ละคนก็เริ่มกระตุกริมฝีปากก็เริ่มกระตุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกันกระเป๋ารถเมย์จากที่หน้ายิ้มหน้าโหดๆก็ยิ้มก็ให้เราแล้วก็แบบฉีกเปิดมาปักฉีกปึ๊บยื่นให้บอกว่าไอ้หนูเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวคนมาตรวจตั๋วเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนแบบรู้เลยว่าเราอ่ะมีตังเหลืออยู่แค่นั้นเพราะดูเหมือนเราตื่นเต้นมาก
2: 20ปีที่แล้วอ่ะรถปรับอากาศที่เป็นของรถร่วมอ่ะเขาจะเป็นเบาะสูงๆเบาะหนังสูงๆแล้วก็มันจะแบบนุ่มหน่อยแล้วช่วงนั้นมันไม่ได้แบบเบาะไม่ได้พังมากขนาดเนี้ยเวลาขึ้นไปก็แบบด้วยความที่มันบังอ่ะจนสูงอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนหลืบให้เราสามารถแอบหลับได้อะไรเงี้ยเราลดปรับอากาศเราก็ไม่เข้าใจว่าแอร์มันจะเย็นไปไหน
3: สมัยนั้นเราก็ยังวัยรุ่นเด็กๆอ่ะไอ้คันนั่งว่างไม่ค่อยขึ้นหรอกจะขึ้นแน่นๆเพราะเราจะต้องโหนถามว่าทำไมโหนแล้วมันเท่นะสมัยนั้นเด็กก็บอกโหการโหนรถเมล์นี่มันเท่บางครั้งเดินทางโดยที่แบบไม่เหยียบเลยไม่ได้เหยียบตัวถังรถเลยอ่ะไม่ได้แตะตัวถังรถด้วยก็คือเท้าก็เหยียบบนเท้าเพื่อนอีกทีนึงมือก็จะจับมือเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มีคนถือหนังสือให
4: ้ผมยืนรอรถเมล์เนาะที่ป้าย
5: ก็เป็นวันที่รถมันค่อนข้างแน่นมาก
4: เราเห็นสาย203ครีมแดงวิ่ง

0: คนนี้ยืนโหนออกมาเลย
1: รถเนี่ยจะเอียงมาเลยอ่ะคนมันจะแน่นมากเอียงแบบโหนแน่นมาเลยอ่ะ
0: คือแบบประตูปิดไม่ได้แล้วอ่ะครับ
1: เราเห็นแล้วไอ้ตรงบันไดเนี่ยเราสามารถเกาะได้แล้วมันมีพื้นที่อยู่สักนิดนึงให้เราเอาเท้าไปเกาะ
0: มือข้างนึงต้องหาที่จับไว้จนมืออีกข้างนึงผมต้องกำเงิน
1: แล้วก็โหนอยู่ด้วยมือข้างนึงอย่างเงี้ย
0: ผมก็มักจะโหนประตูประจำ
1: มันรู้สึกว่ามันล้าแขนมากมันเหมือนจะตกอ่ะ
0: ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะ
1: ตกลงไปมันจะกิ้งยังไงว่ามองทางมองแล้วจะกระโดดยังไงคือเพราะตอนนั้นมือมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: เป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราเองอ่ะนะเราเลือกแล้วนะที่จะยืนโหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติ
1: หน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาเลยนะที่เขาไปถึงพ่อแก้วแม่แก้วมันเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ย
2: ช่วงน้ำท่วม54นี่คือสัญจรการสัญจรอะไรไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนพอจะมีข้าวมีน้ำมาส่งบ้างไหมนะครับเราก็นั่งนึกดูก็มีรถเมล์เนี่ยครับที่คอยที่ยังวิ่งอยู่นะครับสายวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งเลยนะครับน้ำท่วมเต็มถนนนะครับรถเก๋งนะครับไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับตอนนั้นในรถนี่เปียกทั้งคันเลยนะครับรู้สึกว่าแบบทั้งกลัวทั้งเสียวนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องไปเขาก็ขับไปช้าๆนะครับใจก็ตุ้มๆต่อมๆมาแล้วเสียว่ารถจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะในที่สุดรถก็ไปถึงที่หมายถ้าช่วงน้ำท่วมไม่มีรถเมล์เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับ
3: พอเจอแบบน้ำใจของกระเป๋ารถเมล์หน้าโถดแล้วก็อารมณ์ขันของผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็แบบโอ้โหรู้สึกแบบประทับใจแล้วแบบชื่นใจว่าคือมันก็คงไม่มีใครโหดร้ายกับเราไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: บนรถเมล์เนี่ยมันก็มีผู้โดยสารที่หลากหลายเราได้เห็นความมีน้ำใจเหมือนทำให้เราได้เห็นประสบการณ์ชีวิตอะครับ
4: รถเมล์ที่ขึ้นเป็นรถสาย8ซึ่งสาย8ตำนานทุกคนเขารู้จักกันอยู่นะครับว่าสาย8เป็นยังไงเขาคือสิ่งที่เขาพาเราไปอ่ะถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไปเรียนไม่ทันเป็นสิ่งที่พาเราไปพบกับความสำเร็จ
5: ระยะนี้คุณผู้ชมที่ใช้บริการรถเมล์ขสมก.อาจจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทางนะครับที่เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปขสมก.เพื่อจะฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุนมหาศาล
6: เมื่อปี2560กรมขนส่งทางบกได้มีแผนการปฏิรูปรถเมล์ออกมานะครับโดยให้ผู้ประกอบการรถเมล์ทุกเจ้าทั้งขสมก.และเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกรมขนส่งทางบกและได้มีการกำหนดให้รถเมล์หนึ่งสายมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
7: อย่างล่าสุดค่ะสาย29นะคะหัวลำโพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็สาย207นะคะก็คือมอรามคำแหง1ไปถึงวิทยาเขตมอราม2นั่นเองนะคะก็ยุติการวิ่งนะคะวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: อย่างเช่นสาย29ที่วิ่งระหว่างมอธรรมศาสตร์รังสิตมาหัวลำโพงมีทั้งขสมกวิ่งด้วยมีทั้งรถล้อแล้วก็มีรถแอร์ของเอกชนวิ่งด้วยสุดท้ายเนี่ยก็กลายไปว่าเป็นเอกชนเป็นคนเดินรถซึ่งมันส่งผลเสียต่อผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เคยอาศัยรถของขสมก.เช่นว่าเขาไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถ้าเป็นสายป.68เดิมทีรถร้อนเขาจะวิ่งระหว่างแสมดำบางลำพูแต่รถแอร์เนี่ยเขาวิ่งระหว่างตัวเมืองสมุทรสาครมาบางลำพูสุดท้ายเนี่ยสาย68กับกลายเป็นว่าขสมก.วิ่งแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแต่เดิมเนี่ยเอกชนนะครับเขามีรถวิ่งตั้ง 20-30 คันซึ่งคนเนี่ยเขานิยมพอเปลี่ยนมือมาเป็นของขสมก.กับกลายเป็นว่าขสมก.มีรถแอร์ให้บริการในสาย68เนี่ย3คันมันก็เลยเกิดยังไงเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยใช้บริการปอสาย68เป็นอย่างมาก
6: นอกจากนี้ก็ยังมีรถสายอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสาย203สาย75และล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ขสมก.ก็ให้บริการรถเมล์สาย7เป็นวันสุดท้ายการลดเส้นทางเดินรถเพื่อลดความซ้ำซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางการเพื่อทำให้ถนนสายหลักอาจจะมีรถเมล์แค่1สายหรืออย่างมาก3สายและวิ่งถี่ขึ้นแม้อาจจะมีรถมากขึ้นวิ่งถี่ขึ้นแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับผู้โดยสารอีกเช่นกัน
8: การที่มีรถเมล์หลายสายวิ่งทับเส้นทางเดียวกันเนี่ยดีหรือไม่ดี

0: กับผู้โดยสารยังไงบ้างครับ
1: ดีกับผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารมันจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารก็มีทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น
2: อย่างเช่นถนนพหลโยธินเนี่ยมีรถเมล์วิ่งกันเป็น10กว่าสายเหลือแค่ไม่กี่สาย26มีนบุรีอนุสาวรีย์

0: ารแม่บทเราจะมีระบบรางที่มีความยาวประมาณ560กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเป็นรองก็แค่นครปักกิ่งแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้เท่านั้นน่าคิดนะครับว่าถึงวันนั้นแล้วรถเมล์ขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามา100กว่าปีเนี่ยยังจะมีความสำคัญอยู่ไหม
1: คือผมมองว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะยังจำเป็นต่อให้มีรถไฟฟ้าหรือมีขนส่งมวลชนอย่างอื่นแต่รถเมล์เนี่ยคือเป็นขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานที่เข้าถึงไปยังทุกชุมชน
2: รถเมล์เนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้มองขึ้นไปบนรถเมล์เนี่ยคนยืนกันแน่นเลยหรือคนนั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนในกรุงเนี่ยอยู่ได
3: ้ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการที่เรามีอะไรที่แบบเพียบพร้อมนะเมื่อมีรถรางระบบรางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช้าไปมันลอหลีมันไปขวางทางรถยนต์ก็คือเราเลิกทำไปเราไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้แต่เราเลือกที่จะอารมณ์อร่อยกับจำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นนะคะรถส่วนตัวที่มากขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเปลี่ยนมากเป็นเมืองขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นมหานครใช้เวลาเร็วเกินไปถนนก็ไม่เพียงพอรองรับนะจำนวนรถที่มากขึ้นเราเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นคูคลองต่างๆเนี่ยมีนโยบายสร้างถนนใส่เข้าไปตัดถนน

เกิดการขายรถยนต์เนี่ยนะแบบเสรีนะคะแล้วก็เป็นการขายรถยนต์ที่ตามฐานะด้วยนะเพราะนั้นก็จะเกิดความแตกต่างระหว่างผู้คนจำนวนมากที่แบบไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์ก็เกิดการซื้อรถที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์แบบที่แบบไม่ได้มีระบบรองรับก็คือต้องการมีกฎอะแต่ไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายมันก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามค่อนข้างตามใจไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของรถเมล์

0: ครับไม่ว่าประเทศเนี่ยจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราต้องคิดถึงคนที่มีรายได้น้อยที่สุดก่อนถ้าเกิดเราใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนหลักแล้วให้รถเมล์เป็นขนส่งมวลชนรองเป็นฟีดเดอร์เป็นทางเลือกสุดท้ายคนก็จะไม่เลือกหรอกครับเขาก็จะหันไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็หันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้อยู่ดี
1: รถเมล์ก็เป็นเรื่องจำเป็นมากด้วยราคาถูกเนี่ยคือหัวใจของขนส่งมวลชนรถเมล์ไนเลอร์นี่เป็นรถเมล์ในฝันได้เลยนะไม่เคยสงสัยว่าทำไมไนเลอร์อยู่ได้ตั้ง80 ปี

คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหา

0: ชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆเรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่จีจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์มีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบูรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสักยมุนีพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบนเรียบ

วัดศาลาปูนวรวิหารตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างทราบแต่เพียงเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310ต่อมา

0: ได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การที่วัดมีชื่อเรียกว่าวัดศาลาปูนคงเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเผาหินปูนขายภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถที่มีการตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยปูนปั้นอย่างงดงามภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมและวิทยาธรเพดานพระอุโบสถมีดาวเพดานไม้แกะสลักที่งดงามประดับอยู่ที่มุกด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มประตูคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลในคูหามีภาพเขียนเป็นภาพทะเลและเรือสำเภาสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกผนังชั้นล่างเจาะเป็นช่องคูหาส่งซุ้มมีเสาทรงกลมตั้งรับเชิงชายของหลังคาอยู่โดยรอบหน้าบันเป็นลวดลายซุ้มปูนปั้นรูปนารายทรงครุฑประดับลายกนกและลายก้านขด
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ปลั๊กเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: ู้ใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ใจผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: อ
1: ะ
0: ไรต่อ
2: เออแปลกเน
1: า
2: ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: อ๋อมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็ด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตะลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยๆรู้แล้ว
1: ไม่รู้ไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
3: เฮ้ย
2: โทโหนึกว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ้เก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: อยากดูแล้วครับ
1: ไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
5: ชุมชนบ้านบาก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี้ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะลูก
2: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
5: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูที่นี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทำให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลย
1: เนี่ย
2: เจ๊จัดเลยความคิดดีซื้อด้วยซื้อด้วยนั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และผม JJ ครับและตาล
3: อง
2: ขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วัดตระพังเงินตั้งอยู่บนริมตระพังหรือสระน้ำขนาดใหญ่โดยตั้งอยู่ในบริเวณเขตกำแพงเมืองของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ลุ่มโบราณสถานแห่งนี้ไม่มีกำแพงแก้วประกอบด้วยอาคารต่างๆอาทิเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือดอกบัวตูมซึ่งเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นเฉพาะในสมัยนั้นลักษณะสำคัญอยู่ที่ยอดเจดีย์คือแทนที่จะเป็นบัลลังก์และปล้องฉไหนแต่จะทำเป็นรูปดอกบัวตูมแทนซึ่งพุทธสัญลักษณ์และรูปทรงนี้ก็ได้กลายเป็นแบบอย่างแพร่หลายไปทั่วอักในเวลาต่อมาเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินของโบราณสถานวัดตระพังเงินแห่งนี้ตั้งอยู่บนฐานสูงหลายชั้นซ้อนกันขึ้นมาโดยเฉพาะที่เรือนธาตุจะมีซุ้มจรณำประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นประทับยืนอยู่ทั้ง4ด้านซึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในที่อื่นวิหาร7ห้องตั้งอยู่ด้านหน้าฐานก่อด้วยอิฐมีเสาศิลาแรงที่แท่นชุกชีมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่เจดีย์ทรงวิมานยอดหักมีซุ้มพระพุทธรูปอยู่ทั้ง4ทิศอุโบสถอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานเป็นเกาะมีโบสถ์ตั้งอยู่กลางน้ำเป็นความเชื่อแบบพุทธศาสนาที่ใช้น้ำในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมเรียกว่านาทีสีมาหรืออุทกสีมาโบสถ์นี้ตั้งอยู่ในสระน้ำที่มีชื่อว่าตระพังเงิน

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับในวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาจริงหรือหลักฐานให้เราได้เรียนรู้อยู่ครับ
0: ก่อนที่จะไปสัมผัสกับของจริงกันนะครับเราไปฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยากันครับ
2: ทุกคนครับอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ยังมีอาณาจักรสุโขทัยอยู่นะครับเรียกได้ว่าในช่วงปลายของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดใหม่ของอาณาจักรอยุธยาครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่วิวเล่าถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยากันเลยครับ
3: อาณาจักรนั้นนะคะก็คืออาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งอาณาจักรนี้นะคะก็ตั้งปีพุทธศักราช1893ค่ะโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันดีในชื่อพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะพระองค์ก็สถาปนาอาณาจักรนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่หลายๆคนจะงงหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าทันทีที่อยุธยาเกิดขึ้นปุ๊บสุโขทัย

0: ายแวบไปเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สุโขทัยยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยหลังจากที่อยู่มานานก็จะค่อยๆเสื่อมอํานาจลงเสื่อมอํานาจลงก็อ่อนแอลงว่าอย่างนั้นเถอะค่ะดังนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยก็เลยตกอยู่ในอำนาจของอยุธยานะคะและในที่สุดก็โดนกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุดค่ะต้องบอกว่าอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่มาได้ยาวนานนะคะถึง417ปีเลยทีเดียวนะทุกคนซึ่งถามว่าทำไมอยุธยาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะคะดังนั้นการเกษตรการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้การเดินทางคมนาคมต่างๆก็สะดวกอีกนะคะจะไปไหนก็คนสมัยก่อนเขาเดินทางทางเรือกันอยู่แล้วใช่ไหมมีแม่น้ำไหลผ่านก็เดินทางสะดวกค่ะที่สำคัญมันเป็นแม่น้ำที่ไหลออกทะเลด้วยนะคะดังนั้นเวลาจะไปค้าขายกับต่างประเทศก็ออกทะเลไปสบายมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาผ่านเนี่ยมันยังไหลมารวมกันค่ะแล้วก็ล้อมรอบเกาะอยุธยานะคะจนมีลักษณะเป็นเกาะค่ะดังนั้นการป้องกันข้าศึกอะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากค่ะเพราะว่าเวลามีข้าศึกยกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคูเมืองที่เป็นคูเมืองทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็ไม่สามารถยกข้ามแม่น้ำมาได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะน้ำก็จะหลากลงมาก็คือช่วงฤดูที่มีน้ำเยอะๆนั่นแหละมีน้ำไหลลงมาเนี่ยก็น้ำท่วมรอบเมืองไปหมดข้าศึกก็จำเป็นจะต้องถอยทัพกลับไปค่ะว่าแต่เราฟังจากสัปดาห์ที่แล้วกันไปแล้วนะคะว่าสุโขทัยเขาปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูกธรรมราชาอะไรต่างๆอยากรู้กันไหมคะว่าอยุธยาเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบอะไรก็ต้องบอกว่าเขาปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ค่ะหรือว่ากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีฐานะเป็นสมมุติเทพอีกก็คือเป็นเหมือนเทพเจ้าในร่างมนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะและอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะก็ปกครองด้วยระบอบนี้ยาวนานถึง417ปีผ่านกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์ด้วยกันค่ะฟังเรื่องหนักๆแบบระบอบการปกครองกันไปแล้วเนี่ยลองมาฟังเรื่องแบบชาวบ้านกันหน่อยดีกว่าไหมคะว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าชาวบ้านอยุธยาเนี่ยค่ะเนื่องจากมีปริมาณมากมากๆเลยนะคะแล้วก็อาณาจักรเนี่ยกินระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานดังนั้นค่ะอาชีพของเขาก็เลยหลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นอาชีพด้านกสิกรรมเนี่ยก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำสวนประมงโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะหรือว่าอาชีพการทำงานฝีมือเนี่ยก็มีแบบว่าจักสานปั้นดินเผาอะไรต่างๆเพื่อขายใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีอุตสาหกรรมอย่างเช่นการทำเหมืองแร่หรือว่าทำโรงสีข้าวอีกนะคะก็เรียกได้ว่าหลากหลายพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นอะไรก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีระบบนึงที่ค่อนข้างจะคุมสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของคนอยู่ค่ะนั่นก็คือระบบศักดินานั่นเองนะคะซึ่งศักดินาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับประชาชนค่ะนอกจากจะกำหนดว่าใครต้องทำอาชีพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังกำหนดความรับผิดชอบด้วยค่ะเช่นคนที่มีศักดินาสูงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่าทำความผิดข้อเดียวกับคนที่ศักดินาต่ำกว่าเนี่ยคนที่ทำศักดินาสูงกว่าจะต้องรับโทษมากกว่าค่ะเพราะถือว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะคะมากกว่าคนที่มีศักดินาต่ำกว่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยากันมามากพอแล้วค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยาได้ไปอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็น่าจะพอนึกภาพออกมากขึ้นแล้วค่ะ
1: เอาละครับยูโรเรามาช่วยกันทบทวนเกร็ดความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอเมื่อกี้กันครับ
2: ก็มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
2: เชยภูมิที่ตั้งระบบการปกครอง
1: ครับ
2: แล้วก็ศักดินาครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีอาชีพของชาวอยุธยาครับ
1: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันเลยนี่ไงครับนี่คือทำเลที่ตั้งของอยุธยานะครับจะเห็นว่ามีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับมีอะไรบ้างรู้ไหมครับ
2: ไม่รู้ครับ
1: นี่ครับมีแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีครับลักษณะเหมือนไงครับเนี่ย
2: เหมือนเกาะเลยครับ
1: ใช่แล้วนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง3สายนะครับแล้วก็ในทุกๆด้านก็เป็นเหมือนกับปราการที่ป้องกันข้าศึกไม่ให้เข้ามาโจมตีได้ง่ายครับ
2: ถ้าข้าศึกจะเข้าเนี่ยครับก็ต้องข้ามแม่น้ำมันถูกไหมครับ
1: ใช่แล้วนะครับทำให้โจมตีได้ยากและประโยชน์อีกอย่างของการมีแม่น้ำล้อมรอบก็คือว่าสามารถทำให้กรุงศรีอยุธยานะครับสามารถติดต่อกับต่างชาติได้นะครับมีทางออกสู่ทะเลนั่นเองครับอยากเห็นของจริงไหมครับ
2: อยากเห็นครับ
1: เดี๋ยวเราไปเที่ยวรอบเมืองอยุธยากันไปกันเลยครับ
2: ไปเลย
1: อ
3: ด็กๆครับครูมะนาวจะพานั่งรถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ

0: ขึ้นปลูกบ้านนะครับอยู่กับเจดีย์นะครับใกล้กันเลยกำแพงบ้านแบบธรรมดาติดกับกำแพงบ้านแบบกำแพงแบบเมืองเก่าอะไรเงี้ยก็ผสมผสานกันอยู่แล้วนะที่ตรงนี้เขาไม่ได้ทำขึ้นมาทีหลังนะคือเราต้องบอกว่าบริเวณที่เดิมตรงนี้นะครับมันมีเจดีย์อยู่เวลาเขาตัดถนนผ่านเขาก็ไม่พยายามไปทับเจดีย์คุยไงว่าก็ปล่อยของเดิมทิ้งไว
1: ้นั่งรถตุ๊กๆมานะครับเราก็ผ่านมาหลายวัดแล้วครับซึ่งโอ้โหต้องพูดจริงว่าวัดเนี่ยเยอะมากเลยครับ
0: มะนาวกับยูโรนะครับนั่งรถรอบๆกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีวัดเยอะมากแต่มันไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวนะมันคือความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นในร่องรอยของ
1: แต่ละวัด
0: ใช่เราจะเห็นโครงสร้างเดิมซึ่งลองจินตนาการกันดูเมื่อกี้ยังพูดแล้วขนลุกเลยนะว่าถ้าเรามาช่วงที่อยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองแบบสุดขีดมันจะอลังการขนาดไหน
1: ใช่แล้วครับ
2: ระหว่างที่พวกเรานั่งรถชมเมืองกันอยู่นี้นะครับครูมะนาวจะสรุปเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั้งที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรดังนี้ครับปีพุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช1921สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชรของสุโขทัยปีพุทธศักราช1929สมเด็จพระราชาธิราชที่1ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ปีพุทธศักราช1962สมเด็จพระอินทราชาเสด็จไประงับเหตุขัดแย้งของหัวเมืองเหนือโดยโปรดแต่งตั้งให้พยาบาลเมืองครองเมืองพิษณุโลกและพญารามครองเมืองสุโขทัยปีพุทธศักราช1967สมเด็จพระอินทราชาสวรรคตเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาแย่งชิงราชสมบัติและสิ้นพระชนทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงได้เสวยพระราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองปีพุทธศักราช1974สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองทรงยกทัพไปตีกัมพูชาและทรงแต่งตั้งราชบุตรปกครองพระนามว่าพระอินทรราชาปีพุทธศักราช1997สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตรากฎหมายศักดินาเป็นการปฏิรูปการปกครองสมัยอยุธยาปีพุทธศักราช2006สุโขทัยถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยาปีพุทธศักราช2008สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวดที่วัดจุฬามณีปีพุทธศักราช2054โปรตุเกสเป็นประเทศตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2081สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปป้องกันเมืองเชียงกรานนับเป็นการทำสงครามกับพม่าครั้งแรกปีพุทธศักราช2088สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ถึง2ครั้งปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยทรงนำทัพออกรบกับกองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประนีประนอมกับพระเจ้าบุเรงนองโดยมอบพระราเมศวรเป็นองค์ประกันพร้อมช้างเผือก4เชือก

0: เรียกว่าสงครามช้างเผือกปีพุทธศักราช2112เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ปีพุทธศักราช2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแคลงปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและพระมหาอุปราชายกทัพมาครั้งแรกปีพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2138สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2147ทูตฮอลันดาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจรจาทำการค้ากับอยุธยาครั้งแรกและในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะและพระองค์ได้ทรงพระประชวรและสวรรคตที่เมืองหางปีพุทธศักราช2175สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระราชวังบางปะอินปีพุทธศักราช2216สังฆราชปันลูนำพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14และสุภาอักษรของสันตปาปาเคลเมนที่9เข้ามาถวายสมเด็จพระนารายมหาราชปีพุทธศักราช2223พ่อค้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2228เชเวเลียเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสคนแรกอังเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาปีพุทธศักราช2231พระเพทราชายึดอำนาจและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเพทราชาปีพุทธศักราช2247พันท้ายนรสิงห์เต็มใจถูกประหารชีวิตแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ตามปีพุทธศักราช2296สมเด็จพระบรมราชาที่3โปรดให้อาราธนาพระอุบาลีพระอริยมุนีพร้อมคณะสงฆ์ไปบวชให้กุลบุตรในลังกาทวีปพระพุทธศาสนาในลังกาถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เรียกว่าลัทธิสยามวงศ์ปีพุทธศักราช2302ทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอลองพญาถูกปืนใหญ่แตกใส่บาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับและสวรรคตระหว่างทางปีพุทธศักราช2309ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต่อสู้กับพม่านานถึง5เดือนจึงเสียค่ายและปีพุทธศักราช2310เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัย417ปีของอาณาจักรอยุธยาครับ
1: เป็นยังไงครับยูโรหลังจากครูพานั่งรถชมเมืองไปแล้วได้เห็นอะไรบ้างครับ
2: ก็เห็นโบราณสถานต่างๆครับ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าโบราณสถานที่เราเห็นระหว่างทางเนี่ยนะครับในอดีตแล้วเคยเป็นอะไรมาก่อน
2: ไม่รู้อะครับ
1: อยากรู้ไหมครับ
2: อยากรู้ครับ
1: ครูจะพาไปพบกับท่านอาจารย์พัฒน์แตงพันนะครับท่านจะอธิบายให้เราได้ทราบถึงที่มาของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
2: ไป
3: เราก็จะไปดูตะเวนดูพื้นที่รอบๆเมืองนะครับซึ่งมันก็จะมีตลาดที่อยู่ตามย่านต่างๆอยู่หลายแห่งนะครับในแผนที่นี้ก็ให้สัญลักษณ์เอาไว้มากมายนะครับจากการสำรวจนะครับทางโบราณคดีนะแล้วก็ประมวลมาเป็นแผนที่
4: หมายถึงเป็นตลาดตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา500ปี
3: สมัยกรุงศรีอยุธยาครับนั้นมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในตัวเมืองอยุธยาเลย
4: ครับ
3: อย่างตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ริมคลองชะกายใหญ่นะฮะหรืออีกชื่อนึงคือคลองท่อ
4: นี่คือคลองท
3: ่
4: อ
3: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นคลองโบราณนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็มีย่านการค้าอย่างย่านตรงแถบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตลาดผ้าลายนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีผ้าขาวผ้าลายที่เรียกว่าผ้าลายสุรัตน์เนี่ยนะครับจะขายอยู่ในย่านนี
4: ้
3: นะครับแล้วก
4: ็ตลาดผ้านะริมคลองท่อ
3: ตลาดผ้าแล้วก็ริมคลองท่อนี่ก็จะมีแหล่งที่ขายไม้ไผ่สำหรับปล่อยปลูกเรือนหอนะครับใครจะต้องการไม้ไผ่มาปลูกบ้านปลูกเรือนเขาก็จะมาที่
4: ตรงนี้
3: ย่านคลองท่อ
4: แล้วก็เรียกตลาดขายไม้ไผ่หรือว่าไงคร
3: ับ เป็นตลาดย่านคลองท่อนะครับเขาก็จะรู้กันว่าขายอะไรบ้างใครอยากจะมาซื้ออะไรก็จะมาตามแหล่งย่านต่างๆเหล่านั้นนะครับ

0: ครับนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังขุดอยู่เนี่ยนะฮะ
1: นี่คือประตูน้ำประวัติศาสตร์ที่มาเจอเนี่ยแหละคร
0: ับใช่ครับใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนทางด้านใต้ของพระราชวังหลวงนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนที่เป็นพระราชวังเนี่ยยังไม่ได้มีการขุด
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็น่าสนใจอีกว่ามีอะไรเพิ่มเติม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นก็ติดตามดูกันต่อไปนี่ครับนี่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นกำแพงใช่ไหมครับสองด้านดูนะครับมันมีกลไกบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นที่กั้นน้ำเอาไว้นะครับเวลาที่จะปล่อยน้ำเนี่ยก็จะผ่านทางประตูไปสู่คลองที่ระบายไปทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตก
1: นี่หมายความว่าเรายังมีซากโบราณสถานโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ดินทั่วกรุงศรีอยุธยาถ้าเราขุดไปเรื่อยๆก็คงจะเจออีกเรื่อยๆมั้ยครับเนี่ย
0: ผมคิดว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับอยู่ตามใต้ถนนอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยถ้ายิ่งขุดไปก็ยิ่งพบอย่างประตูน้ำนี่เป็นต้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีประตูเพิ่มขึ้นแล้วไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวนะครับยังมีฝั่งตรงข้ามแล้วก็กระจายออกไปเป็นระยะนะฮะนี่ยังไม่ได้ดูว่าตรงต้นคลองเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการขุดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม
1: ่
0: ผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นเยอะเลยนี่ครับตรงนี้เป็นย่าน
1: ตลาด
0: สดของอยุธยาที่เราเรียกว่าตลาดหัวรอมาถึงตลาดหัวรอแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ลงไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านชาวอยุธยา
1: ได้ครับ

0: ยูโรรู้ไหมครับว่าตอนนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วนะครับ
1: ครูครับมรดกโลกเนี่ยคืออะไรหรอครับ
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับ
2: ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่5แห่งครับแบ่งเป็น3มรดกโลกทางวัฒนธรรมและ2มรดกโลกทางธรรมชาติได้แก่1อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี3เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและบริวารจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร4เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและ5ดงพญาเย็นเขาใหญ่ครับ
1: เด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับมรดกโลกได้ยังไงครับ
0: แล้วยูโรคิดว่าไงล่ะครับ
1: เราก็ควรต้องรักษาครับ อนุรักษ์เอาไว
0: ้ด้วยการทำอะไรบ้าง
1: ด้วยการที่ว่าไม่นั่งไม่ขีดเขียนไม่ทำให้เกิดความเสียหายครับ
0: ถ้าเราเจอนักท่องเที่ยวที่กำลังปีนขึ้นไปบนเจดีย์ทำไงดีล่ะ
1: เราก็ควรไปแจ้งเจ้าที่ให้เขามาดูแลครับ
0: เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันรักษามรดกโลกของเรานะครับให้คงอยู่ตลอดไปจนถึงรุ่นหลานเราได้นะครับนี่ครับก็จะมีเจดีย์ที่สูงๆใช่ไหมครับมี3เจดีย์แล้วก็เจดีย์เล็กๆนี่เราเรียกว่าเป็นเจดีย์บริวาร
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วมันจะมีต้นไม้เนี่ยครับที่ครูบอกอ่ะคือเขาปลูกต้นพุทราไว้ก็เป็นกุศโลบายว่าถ้าใครอยากกินพุทราต้องมาช่วยกันทำหญ้าให้มันเตียนนะครับด้านหน้านี้จะเป็นพระบรมมหาราชวังที่เป็นที่ประทับของกษัตริย
1: ์ในสมัยนั้นก็แสดงว่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณวังเลยใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับปูนที่ใช้โปะคือมันจะเป็นปูนที่มีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่าอย่างหินพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นศิลาแรงหินสีแดงๆพวกนี้นะครับคือขุดออกมาปุ๊บเวลาเขาทิ้งให้มันเซตตัวมันจะกลายเป็นก้อนแข็งแล้วเขาก็มาทำเป็นพวกนี้ต่อครับ

0: ตรงนี้น่าจะเป็นวิหารหลวงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีเสาอะไรต่างๆสูงๆอยู
1: ่ตรงโซนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเดี๋ยวระวังทางนี้ด้วย
1: ตรงนั้นผมสังเกตว่าเวลาตรงเสาข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนรูปบัวเลยครับ
0: นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่า

0: 20กว่าปีมานี้การที่เราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบอะไรกับผู้คนกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับการที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเนี่ยหนึ่งคือความภาคภูมิใจนะครับคนอยุธยาในรุ่นผมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะปลูกฝังว่าเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยาร
0: ุ่น30กว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ารุ่น60อย่างผมนี่ไม่ได้ถูกปลูกฝังแบบนี้นะ ออกจะมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราเอามรดกของชาติไปให้คนอื่นหรือเปล่า อันนี้เป็นรุ่นผมอาจจะคิดแบบนี้คนแก่ๆหน่อยอะ
1: จริงๆแล้วคืออาจจะถ้าอย่างรุ่นผมนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะที่จะต้องดูแลรักษานะครับก็นะมีกระบวนการในสถานศึกษาที่จะให้เราเนี่ยกลายเป็นคนรักห่วงแหนโบราณสถาน
0: แสดงว่ามีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่ารุ่นผมให้เข้าใจว่าเออการเป็นมรดกโลกเราไม่ได้ยกให้ใคร
1: ครับ
0: แต่เราจะต้องช่วยกันรักษาคุณค่าเอาไว้
1: รักษาเอาไว้ทีนี้ในเรื่องของผลกระทบที่จะมีกับชาวบ้านก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าการที่ได้รับการขึ้นบัญชีเนี่ยเท่ากับเป็นการการันตีว่ามรดกพวกโบราณสถานทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันเป็นของคนทั้งโลกแล้วนะไม่ใช่แค่ของคนไทยอย่างเดียวฉะนั้นมันต้องมีการจัดการที่ดีนะฮะก็เลยมีประเภทของแผนแม่บทในการจัดการโบราณสถานนะครับทีนี้ทางราชการก็พยายามที่จะคิดว่าทำอย่างไรที่จะจัดการให้นะฮะสามารถรักษาโบราณสถานควบคู่ไปกับการให้ประชาชนนั้นอยู่ในเมืองได้อย่างปกติสุขนะครับก็มีความคิดแบบนี้เสมอ
0: คือตัวคนเนี่ยซึ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเลยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ฮะแต่ว่าคนนั้นจะต้องอยู่กับโบราณสถานอย่างไรนะครับเขาก็พยายามคิดแต่ว่าในจุดหนึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถไปด้วยกันทั้งหมดได้บางทีก็เหมือนกับว่าอาจจะกันนะครับประชาชนที่เขาเคยอยู่ร่วมกับโบราณสถานเนี่ยออกไปบ้าง
0: คร
1: ับ จริงๆแล้วมันคือการอย่างเช่นบ้านเรือนของประชาชนบางส่วน
0: ที ่มีการย้าย
1: มีการสร้างพิงแพะหรือทับไปบนโบราณสถานเนี่ยเขาก็รื้อย้ายออกไปแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอยู่นะ
0: อ
1: ย่างเช่นเยียวยาหาสถานที่ใหม
0: ่
1: ไปต่างๆเนี่ยให้เขาได้นะไม่บรรเทาความเดือดร้อนลงไป
2: วันนี้นะครับเด็กๆก็คงได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็มีส่วนในการรักษามรดกโลกแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปได้ครับและตอนต่อไปครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมตามในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับ
2: ในวันนี้ครูมะนาวและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ชายแบงค์นักเรียนต่อมาว่าคุณพ่อ
0: นักเรียนเก่งมากเลยค่ะ
1: เรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่า
0: ทุกคนกำ
1: ลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะใช่แล้วใบ้แล้วครับ
1: มีคำใบ้แล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณแม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: รถอะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู่นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครูพี่แบงค์
0: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบงค์ทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบงค
1: ์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วคร
1: ับเก่งมากๆ
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค์
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่หมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค์
1: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับนั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรเอ่ยคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แบนถูกต้อง แล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะ
1: แชะแชะ
0: แชะแชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค์
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบนอยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้า
1: วเก่งมาก
0: เลยค่ะครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบง
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: สงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แวนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับว
1: ้
0: าวคำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบนสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับ แต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: อ๋อใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค
0: ่
1: ะชื่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบง
1: ค์
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่า

0: ไหนไหนดูซิดูพี่แบงค์จะใบให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียวเขียว
1: รูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่าน
0: ั้
1: นอะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แวน
1: ใช่แล้วค
0: ่ะแต่จากที่คุณพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนคุณพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับคุณพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับคุณพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แบนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดพันค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
0: นั่ง
1: แล้วก็ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
0: ใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
0: ภูเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
0: ่ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมานะคะ

0: ต้องนะครับอยู่ในหมวดของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนน้องคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบง
0: ค์คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แบน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: แว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิด

0: เทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
0: ่ะหลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะรับคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วันนาก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิด

0: การปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดินพฤศจิกาเนาะมักจะไปมาถอนเดินมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบโรงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็ใครๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไว้ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

0: คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนา
1: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครลำปาง

หรือไทยยองชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมือง

0: เชียงใหม่ไปกว่าต้อนไทรผลจากเมืองยองเมืองยูเมืองหลวยเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกว่าต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยูทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแสมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 190,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพแล้วเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทางด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นรัฐในหุบเขามาอยู่ในที่ราบอาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าออกตรงกึ่งกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักและเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญ

0: และการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
1: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับพอใจบ้านนี้จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างนึงว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
2: พอถึงเดือน9เนี่ยเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทำเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี่ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าเลิกตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้สายสินตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าต้องว่าครอบครัวมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกลูกปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรวัดอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรัวประยุกต์จนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนั่นก็จะเป็นสลาในนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกลองหลวง

กลองหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามมารเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้ว

0: หนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ150-207นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเงือกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคราหูหิ่งหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตีผู้ตีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
1: เรื่องของกองหลวงคนยองสามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทางล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกลองเนี่ยจะอยู่กับคนยองมีส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่อะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมันก็เริ่มแข่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ย1คือหน้ากลองต้องทำจากหนังบัวชนิดพันธุ์ดีเลยและส่วนประกอบที่2ที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ1ขี้เถ้า2ข้าวเหนียว3ทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในหายกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากลองนี่มันตึงมีไม้เล่มๆอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้กามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกลองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกลองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวหายกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
3: กองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้
4: นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งกลีดกลายร่ายลีลาอยู่บนนคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยองก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยะลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้

0: มีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกล่อมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อนยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่ละชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นท่าที่มีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
2: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปันนาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆนะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
3: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
1: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
3: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้น

ฟ้อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนคราแห่งนี้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองคองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นวิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราภรณ์ให้ขจรขจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขีดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
2: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอะสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปลดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้คือการทอผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วที่หนองเงือกจะเป็นที่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
2: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ. 2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกนี่ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
4: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้า

0: นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน
1: การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองจากสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
2: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กและก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ทำช่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขัดความประณีตไปกับเส้นไหมขัดตึ๊กเดียวแล้วไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้หนึ่งไม้สองไม้สามอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้สองยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่น อธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

0: ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วณลำพูนนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดินทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7 โรง 8 โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุกรายครับ

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดหยองเพราะว่าคนหยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบ่กินหู้เนาของบ่เลาหู้ลืม
0: นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคันลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้วพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งได้ทรงสถาปนาพระอารามซึ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตขึ้นในคราวนั้นจึงทรงขนานนามพระอารามแห่งนี้ว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้ยังได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้รอบพระระเบียงพระอารามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้คนส่วนมากมักเข้าใจว่าเขียนเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วได้เขียนเป็นเรื่องรามเกียรติ์ไว้จำนวน 176

ส่วนที่เสารอบพระระเบียงมีคำโคลงบรรยายภาพที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จำหลักไว้บนหินอ่อนติดอยู่ตามประวัตินั้นภาพเขียนเหล่านี้จะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่หมดทุกๆ50ปีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยผู้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองนานัปปการและพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เรียกว่าลายสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826ศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแท่งศิลาทรงกระโดมทำจากหินทรายแป้งมีความสูง111เซนติเมตรกว้างด้านละ35เซนติเมตรมีอักษรจารึกทั้ง4ด้านเนื้อหากล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จนขึ้นครองราชสมบัติรวมถึงการพรรณนาสภาพของบ้านเมืองการปกครองขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุได้ทรงพบศิลาจารึกหลักที่1ริมเนินปราสาทกลางเมืองสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช2376และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชะลอมาเก็บรักษาไว้ในกรุงเทพมหานครจนทุกวันนี้ด้วยความเป็นเอกสารที่เก่าแก่และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมความเจริญของกลุ่มชนยุคสุโขทัยในอดีตองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนยกย่องให้จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546เป็นประเพณีมาแต่โบราณโขนจะใช้ผู้แสดงชายล้วนซึ่งแบ่งตัวผู้แสดงโขนได้4ประเภทคือพระนางยักษ์และลิงพระจะเป็นผู้ที่มีลักษณะสวดทรงสันฐานงามสมส่วนใบหน้ารูปไข่หน้าตาสะสวยคมคายจมูกเป็นสันลำคอโปร่งระหงมีท่าทางผึ่งผายไหล่ลาดพองามช่วงอกใหญ่ลำตัวเรียวสะเอวเล็กตะโพกผายช่วงแขนและช่วงต้นขาสมส่วนลีลาท่ารำของตัวพระจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูผึ่งผายนางเป็นผู้ที่มีลักษณะคล้ายตัวพระคือต้องมีใบหน้าสวยงามสดใสลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูแช่มช้อยนุ่มนวลสง่างามตามอย่างกริยาของหญิงไทยยักษ์เป็นผู้มีลักษณะเช่นเดียวกับตัวพระแต่ต้องดูแข็งแรงและห้าวหาญมากกว่าหรือมีรูปร่างบึกบึนสูงใหญ่ไม่เน้นความงดงามของหน้าตาเหมือนตัวพระด้วยต้องสวมศีรษะที่เป็นหน้ายักษ์เวลาแสดงลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูพึงผายโอ่ามากโดยใช้ความเข้มแข็งดุดันเป็นหลักลิงเป็นผู้ที่มีลักษณะรูปร่างป้อมๆบุคลิกหลุกหลิกคล่องแคล่วไม่เน้นความงดงามของหน้าตาเช่นกันลีลาท่ารำจะมีสัดส่วนของเหลี่ยมและวงที่ดูผึ่งผายแต่มีความคล่องตัวรวดเร็วในการเคลื่อนไหวท่ารำผู้แสดงทั้ง4ประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันดังนั้นกริยาท่ารำตลอดจนถึงการแต่งกายจึงมีความแตกต่างไปตามประเภทของตัวโขนอันสามารถบ่งบอกให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจน

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากของวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

พระรามตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ลักษณะผิวสีเขียวนวลสวมมงกุฎชัยคือนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็ญในโลกเนื่องจากในขณะนั้นทศกัณฐ์ยักษ์ร้ายได้กำเริบฤทธิ์กระทำย่ำยีโลกมนุษย์เทวดาและบาดาลให้เดือดร้อนพระอิศวรจึงอัญเชิญพระนารายณ์จุติลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสท้าวทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันนั้นบัลลังก์ทาเพชรจักรและสังของพระนารายณ์ก็ได้ถือกำเนิดเป็นอนุชาต่างมารดาของพระรามอีก3องค์คือพระพรตพระลักษณ์และพระสัตรุษส่วนพระลักษมีชายาของพระนารายณ์ก็กำเนิดเป็นนางสีดามเหสีของพระรามนอกจากนี้ยังมีเหล่าเทวดาที่จุติลงมาเป็นวานรเพื่อเตรียมไว้เป็นไพร่พลของพระรามในการต่อสู้กับฝ่ายยักษ์ต่อไปพระรามทรงระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์คือนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบอธรรมโดยเฉพาะยักษ์ร้ายอย่างทศกัณฐ์ดังนั้นเมื่อท้าวทศรถจำต้องยกราชสมบัติให้แก่พระพรตและให้พระรามออกบวชเดินป่าเป็นเวลา14ปี

ตามคำขอของมารดาพระพรตพระรามจึงรู้สึกยินดีที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจในฐานะนารายอวตารโดยในระหว่างเดินป่านั่นเองพระรามก็ได้ให้ความช่วยเหลือเหล่าเทวดานางฟ้าที่ถูกสาปมานานหลายร้อยปีให้พ้นทุกข์และเมื่อนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปไว้ที่กรุงลงกากลายเป็นสาเหตุที่เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์นั้นพระรามก็ทรงนำกองทัพวานรเข้าต่อสู้ๆกับพวกยักษ์ทศกัณฐ์หลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งได้รับชัยชนะสามารถสังหารชีวิตทศกัณฐ์และยักษ์อันธพาลจนหมดสิ้นจากนั้นจึงเสด็จกลับไปครองกรุงศรีอยุธยาด้วยความผาสุกเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ผู้อ่านรามเกียรติ์เชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมตลอด

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิต การให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดาราสารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: phụ nữ vô tới mà học ngồi lái mọi người cái đấy lái quá được cái đấy tôi nhây cái khó khăn đó. Con thưa mình cũng để phô để kim con thưa cũng phô để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านบ้านหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วอยู่ๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปย่างได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังไปตาเรียนจึงเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยบางคนก็มาจากคนสดแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็จะสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่ากูห้ากับบัวได้บางมือไปห้ากับบัวได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหรอ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดตัวนู้นไปยังอันเนี้ยเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกตรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลัดมึงหลัดต่างกูเลยไอ้หลัดต่างจะเดินมาเดินมาปุ้นมึงก็เอาเลยลูกหลังไปเลยลูก
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่จนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมหอนผมจะเดินมหอนแน่เข้าก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่ต่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกันครับ
2: บ้านนี้พ่อลูกโป้ขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สินี่กรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะฮ้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะยังไงว่าแต่น่าสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหายว่ายังก็ตามเจ้าเพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็ไปซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
4: ลุงพงได้ยังว่าฮะโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมีขึ้นยังหน่อยเนาะมีรถแมคโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของพื้นบาทเนาะมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ํามาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปลๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดหยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันนี้พบมันกินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้างอ่ะ
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบิ่งแง่งนะหากินหาจางสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกของเขาบ่ได้มันสิหามแยกของเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอผมพัฒนา

0: ความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
1: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
2: อยาก
1: ตอนโตนะ
2: ค่ะ
1: ไปทำอะไรอยาก
2: ทำงาน
1: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
2: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี

0: ที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLE ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น

ีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะน้าเพ็ญสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่ะให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วได้อย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได
0: ้ค่ะขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหมผักกาดหินไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดทนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวไม่เลอะเทอะเลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเราเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกา าดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
2: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
3: ่ค่ะ
2: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
2: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
2: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
2: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
2: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
2: ขายหัว
3: ก
2: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
2: เหมือนกัน
3: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
2: คนโคนนะแม่เนาะ
3: ใช
2: ่กุ๊ดโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดีเลย
2: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
3: ได
2: ้ก็ได้
3: แต่ว่าก็เสียดาย
2: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันน
3: ั้
2: นเก็บไว้ขายดีกว่า
3: ไว้ขายดีกว่า
2: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: น อกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
2: หัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
4: แ
2: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
4: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
2: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
4: ดอง
2: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม่
4: มันมีเยอะ
2: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
4: เ
2: ต็มกระด้ง
0: ผักที่ล้างสะอาด ดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
4: เราล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
2: เค็ม
4: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
2: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
4: ปกติต้องตากแดดด้วย
2: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะคะ
4: มันเห็ดง่าย
2: เห็ดง่ายคือหมาย
4: ถึงทำง่าย
2: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
4: ไม่ค่อยมุน
2: ไม่ค่อยเละ
4: อ๋
2: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
4: ที่เก่าร
2: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
4: มันจะนุ่มตัว
2: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
4: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
0: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ลายเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ยผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วัน
4: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว

ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆแล้วก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
0: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็กระ
1: ด
0: ู
1: กหม
0: ู
1: จะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างอันนี้มันจะเป็นคนละข้างแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบมันจะนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยสากเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็คาวๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อนจ้ะ
0: เนี่ยเดือดจับเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
1: ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดองไป
0: เลยผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
1: ่ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เนา
1: ะน้ำอุ่นแก

0: วิโรจน์ปลาร้าหนูก็ชอบเด
1: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
2: อร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะกินป่นไปย่างกับหอมดองก่อนป่นไปย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตายเลยดีนะตายย่างตายย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันอะค่ะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: รี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีเลยหรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะคะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้นะไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

้นฉบับที่เป็นสมุดภาพว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติสำรวจตามบัญชีเอกสารโบราณมีทั้งหมด6เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำ3เล่มและหนังสือสมุดไทยขาว3เล่มซึ่งปัจจุบันคงมีหนังสือสมุดไทยขาวเก็บรักษาอยู่ณหอสมุดแห่งชาติเพียง2เล่มเท่านั้นอีก1เล่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครขอยืมไปจัดแสดงภาพในต้นฉบับสมุดภาพรามเกียรติ์ที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำมีทั้งภาพร่างลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์ตอนต่างๆภาพลักษณะตัวละครและภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแสดงท่าทางเกี่ยวข้องกันอยู่บันทึกภาพด้วยเส้นขาวคือสีที่ใช้สำหรับวาดภาพและเขียนตัวอักษรได้จากเปลือกหอยมุกบดละเอียดผสมกาวที่ได้จากยางไม้เช่นยางมะขวิดหรือยางสนเป็นต้นซึ่งบางเล่มมีหลักฐานว่าร่างภาพด้วยเส้นดินสอขาวก่อนแล้วจึงนำมาลงรายละเอียดด้วยเส้นขาวเพิ่มเติมนอกจากนั้นบางเล่มยังบันทึกข้อมูลว่าได้จำลองใหม่เมื่อพุทธศักราช2460เพื่อเก็บภาพร่างฝีมือชั้นครูไว้เป็นหลักฐานเช่นพระครูโตหลวงพรหมพิจิตรเงียบและขุนราชนุจิตอิ่มเป็นต้นสำหรับต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยขาวนั้นมีทั้งที่เขียนภาพระบายสีน้ำยาคือสีที่ได้จากธรรมชาติหลายสีหรือสีฝุ่นผสมกับกาวยางไม้และเขียนภาพลายเส้นด้วยเส้นหมึกเล่มที่เป็นภาพลายเส้นสีน้ำยาเป็นภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจนถึง4ตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร2ตัวมีการตกแต่งภาพด้วยลวดลายกนกสีสันสวยงามส่วนฉบับที่เป็นเส้นหมึกเป็นภาพจับ1เล่มที่มีหลักฐานแสดงภาพร่างด้วยเส้นดินสอและภาพแสดงลีลาต่างๆของตัวละครและสัตว์ต่างๆอีก1เล่ม

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ค่ะนาฬิกาคือเครื่องมือบอกเวลาที่เราพบเห็นกันได้แทบทุกที่ซึ่งเจ้านาฬิกาเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับปัจจุบันค่ะทั้งการนัดหมายการทำธุรกรรมต่างๆและตัวนาฬิกาเองนะคะก็ยังกลายมาเป็นเครื่องประดับแล้วก็ของสะสมที่มีมูลค่าจากทั้งกลไกอันซับซ้อนขั้นตอนการผลิตที่ประณีตรวมไปถึงอัญมณีที่ถูกนำมาประดับประดาเพิ่มความหรูหราแต่คุณผู้ชมเคยมีความสงวนหรือพัชชาไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือบอกเวลากัน
1: ที่เคยเรียนก็เอาดินสอตั้งแล้วก็ดูเงาดูแสงและเงาก็เหมือนพวกแบบว่าท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะ
2: คงใช้พระอาทิตย์มั้งครับดูตำแหน่งของพระอาทิตย
3: ์น่าจะเป็นดวงอาทิตย์มั้งคะ
4: เครื่องบอกเวลาสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันก็รู้ว่าเป็นกลางวัน
5: พระอาทิตย์มั้งคะเคยเห็นแบบที่มันเป็นเข็มตั้งใช่ไหมแล้วก็วัดจากแดดเอาว่าแบบหมุนไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น
6: คนสมัยก่อนน่าจะใช้เป็นระฆังบอกเวลาค่ะอย่างตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แบบระฆังบอกเวลาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยค่ะจะใช้ระฆังตีอะค่ะ
7: น่าจะเป็นดวงอาทิตย์อะค่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันถ้าดูวงโคจรมันอะ180องศาหรือเขาก็คงเทียบเป็นนาฬิกาค่ะถ้าแบบตรงกับหัวเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเวลาเที่ยง
8: เป็นระฆังครับตีบอกเวลาตีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นเคยได้ยินว่าเป็นทุ่มแล้วก็มีโมงอะไรเงี้ยครับ
9: ก็ดูทิศทางแล้วดูพวกลมพวกแสงแดดอะไรเงี้ยเวลา
1: คนในสมัยก่อนก็จะมีแบบพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเช่นพวกเสาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาแล้วก็ดูเงาเลยก็เลยแบบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกเวลา
6: เสียงไก่ร้องเหรอคะปลุกตอนเช้าอะไรอย่างงี
10: ้คนขายของค่ะแม่ค้าก็ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่ไปขายของตอนเช้าถูกไหมคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชชานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยังจะพยายามมาหาข้อมูลคลายสงวนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชชาไปปรึกษาอาจารย์เผ่าทองนะคะว่าถ้าพระอยากจะคลายสงวนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เผ่าทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉนวนกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนบ่อแสความฉงนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังของพัชนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักกระได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระราชธิดาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากจริงๆค่ะ
11: Thank you.
0: ะตอนนี้พระชายอยู่ที่หน้าห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

0: คะข้างหลังพระธานคะคือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็คู่ถึงความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะแต่ค่ะพระชาหลังจากอ่านไปอ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะพระชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพระชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดงว่ายังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกนึงค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำมาค่ะก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพัชชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกายุคแรกๆของประเทศไทยจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันหรือไม่จะเป็นที่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ

มคะตอนนี้พัชชานะคะก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะเราจะมาคลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ

0: แล้วเรือต
1: ่อหลังจากที่พระชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะแล้วนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30ถึง40ปีไปจนถึง200ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะพัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค่ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างละเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความฉงนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแค่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายฉงนให้หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
1: ค่ะค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
0: เด็กบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
1: อยู่ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
0: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับแต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับนาฬิกาเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1 2 3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
1: ่
0: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วน่าปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนําเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
0: ดัง
1: คร
0: ึ่
1: งช
0: ั่
1: วโมง
0: กับชั่วโมงครับตรงนี้ก็คือผลิตในจํานวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสําคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
1: ครับก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
0: เขาเรียกนาฬิกายำรุงยำค่ำนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คือนาฬิกาโบราณเนี่ยมันไม่มีบ่าย2ไม่มีบ่าย3
1: ค่ะ
0: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือนต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
1: คือมีกลไกเพิ่มตรงตุ้มด้วย
0: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจางอันนี้ก็คือผลิตที่โรงงานจุงฮังเหมือนกันประเทศเยอรมัน
1: ครับ
0: เยอรมันนะครับ
1: อันนี้น่ากลัวนิดนึงอ
0: ันนี้ก็คือจะบอกครึ่งชั่วโมงกับทุกชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ครับเดี๋ยวก็มีไฮไลท์อีกเรือนหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนเลยครับ
1: ยังมีอีกอันนี้ปิดไหม
0: ครับปิดเลยครับ
1: กลัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
0: ครับผมนี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี่ครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับ
1: นาฬิกา

0: ครับเล่นในกาแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ก็คือต้องดูเข็มตัวนี้ชี้ไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับอาทิตย์ลงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าพระอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็มชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขโรมันว่าแบบนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลยอ
0: ันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่อันนี้เป็นภาษาจีนนะคร
1: ับอ๋อเป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ แต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
0: ั้
1: งแต่แบบยุคโบราณจริง
0: ๆครับแล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่ครับคือนาฬิกาของตาประจำด้วยการที่5นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: ดูครับ

0: าฬิกาที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดิน
0: ค่ะ
1: ตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับ
0: อ๋อ
1: ครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตน์นะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี
0: ้
1: ล้มกิจการหมดแล้วตอนนี้แล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึง
1: นะครับดังกังวานเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่ว่ามีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เราได้เห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่อยู่บนหอนาฬิกานะครับเด
0: ี๋
1: ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดินระบบการตียังไงในการมันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
0: ไปค่ะเดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกนาฬิกาเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกาจริง
1: ๆจริงๆเลยครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์แต่นี่ก็คือเราถอดออกมาให้เลยครับว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไง
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อให้นาฬิกาเดินนะครับเนี่ยคนโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับเดี๋ยวคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักนาฬิกาเดินถ้าเกิดนาฬิกาไม่เดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดูระบบการเดินนะครับเนี่ยนาฬิกาข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
0: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือนับปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่านาฬิกาช่างที่เข้าไปซ่อมจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
0: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยการหมุนเข็มของจริง
1: ขับขึ้นไปอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: อันนี้อยู่ประมาณ 2-300 ปีตัวเนี้ย
0: 2-300 ปีแล้ว
1: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวเนี้ยครับ
0: เหรอฮะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่พัดเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
1: เพราะว่าในหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้นเน
0: ี่ยไม่ต้องขึ้นมาไขบ่อย
1: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเอง

0: เราก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งหน้าปัดนาฬิกานะครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็เราก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อนนะครับเซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตอนนี
1: ้
0: ครับเป็นวินาที
1: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดในการเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูกตุ้มตัวนี้ครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงมาอีกทีนึง
1: ลูกตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
0: เลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่าในการเดินเร็วหรือเดินช้า
1: เทคง่ายๆมีแค่นี้
0: มีแค่นี้เองแต่ในการที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือในการหยุดเดินเลยแต่ถ้าที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขดลวดนะครับถ้าเกิดเดินได้2 3วันในการเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
1: แต่อันนี้จะเสถียร
0: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
1: ความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนไทยเขาบอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็เป็นกลไกหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราไปติดตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแลกก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลี่พิทกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากขึ้นและนี่คือวิวัฒนาการของนาฬิกาพก

0: จารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่งมาชา
0: โอ้วันนี
1: ้สั่งให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย์
1: มันมีทั้งกาแฟ
0: ค่ะ
1: มีทั้งดม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กะไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
1: เออก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไงจะได้สดชื่นกันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัฒนาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
1: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเขาดูเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดอะ
1: ดูแดดแจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพนแต่ว่าในส่วนของราชการเองอ่ะในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีค้
0: อง
1: ของหลวงของหลวงก็จะมีหอ
0: ค
1: ล้องหอกลองนะในพระราชวังมัณฑะเลย์ที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอคล้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ
1: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
1: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
1: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
1: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
1: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าโมงโมงโมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
1: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็นพอหมดจากหกโมงเย็นไปก็เป็นเวลาหนึ่ง
0: หนึ่งท
1: ุ่
0: ม
1: ท
0: ุ
1: ่ม
0: แสดงว่า
1: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
1: ถูกต้องอีกนั่นแหละโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวง
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
0: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
1: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
0: ค่ะ
1: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมง
0: อ๋อ
1: ชั่วยาม1ชั่วยาม2ชั่วยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มอย่างเงี้ยยาม2
0: เดี๋ยวนี้

0: มีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลาน
0: ะ
1: ในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
0: ะ
1: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน
0: ะ
1: จัตุรัสเนี่ยนะเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมขึ้นไป3ชั้น
0: 3ชั้นสูงสัก
1: สูง
0: เลย
1: สูงเลยนะครับ20 30เมตรนั่นแหละแล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูกนะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกันอันนึงบอกเวลาคนได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
0: ้
1: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณพอรู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองสดเอามาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
0: เมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
1: ์มันอวบน้ำก้านมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
0: ะ
1: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอ
0: ี
1: กอันนึงก็คือกลองบอกข้าศึกสงคราม
0: ข้าศึก
1: มีศึกมาประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
0: ้
1: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
0: ั
1: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตภัยรีวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตภัยรีก็
0: เหมือน
1: ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
0: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
1: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช
0: ่ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณแล้วบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะฉันตีกลองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
1: ต้องรู้กันใช
0: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะที
1: ่
0: แบ
1: บชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิกามะพร้าวนาฬิกาก็คือกะหล่ำกะลากะลาทั้งหลายนี่แหละกะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
0: ค่ะ
1: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูกนะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นน่ะค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
0: ่
1: วางหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำก็ไหลเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
1: กะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
0: ็
1: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิกา
0: อ๋อ
1: ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
0: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
1: ใช่
0: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
1: ์อุ้ยผีหลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
1: นี่
0: ค่ะ
1: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
1: อายุ100ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่พัดได้ยินเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
0: จริงค่ะ
1: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
1: แต่นาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพาะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมากนะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดโต
0: ๆที่เห็นกันเลย
1: เห็นกระจัดๆเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันลื้อออกไปหมดแล้วลื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัยนาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
0: โผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
1: โอ้ไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตย์กับพันพินิจจันทรา
0: เอ๊ะ

0: ว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
1: พระจันทร์ใช่ท่านทิวาทิตย
0: ์
1: ท
0: ิ
1: วานะฮะทิตย์ก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮ
0: ะ
1: ก็คือวันวานเวลากลางวันที่ม
0: ี
1: พระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร
0: ์
1: ท่านในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริยคติสมมติวันวิสาขบูชามันก็เราก็จะต้องวันที่เท่านั้นเท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป
0: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้เท่ากับปฏิทินทุกวันนี้
1: ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นเท่านั้นดูจากพระจันทร์
0: จ
1: ันทรคติฮะถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่2
1: คนเนี้ย
0: สองท่านนี้สองตำแหน่งนี้เนี่ยก
1: ็
0: จะมีคนหนึ่ง
1: ดูเวลากลางวัน
0: ดูเวลากลางวันคนอีกคนหนึ่งก็คือมองพระจันทร
1: ์ดู
0: เวลากลางคืน
1: ฮะสองคนนี้เขาก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเขาทีมงานเขาก็จะต้องแบบคล้ายๆกับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไร
0: ต้องคอยตั้งเวลาม
1: าไม่ถึงกับตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณส
0: ั
1: ญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: หอกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
0: ้
1: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
0: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
1: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
0: แต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้เขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด
1: ้
0: วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ำแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกไหมคะอาจารย
1: ์มีเยอะแยะเลยต
0: ้
1: องค
0: ุ
1: ยต่อ
0: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอน
1: ไม่หมดหรอก
0: น
1: ี่ทานก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายแล
0: ้
1: ว
0: ละลายแล้วค่ะ
1: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรสเป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรสในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ. 2325การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย 2,324 และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

0: ายฉงนกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงรัชกาลที่4ไปแล้วว่าเริ่มมีหอนาฬิกาเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากพระชาได้เข้าไปชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะแล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆของรัชกาลที่4ด้วยอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าพระก็อยากจะทราบเหมือนกัน
1: คือว่าต้องกราบเรียนนะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านทรงผนวดนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชันนะครับที่โบสถ์คอนเซปชันหรือวัดคอนเซปชันเนี่ย

0: ก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แลกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็ภาษาอังกฤษก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมดเรียนต้องเรียนหมดเลยจะได้รู้ทันกันนายกับลูกน้องเก่งไหมอันนี้ท่านวางระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกน
1: ะ
0: สมัยนั้นของคาเทียของคายาเปียเจ
1: ้
0: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะ
1: เป็นของที่มีมาร้อยปี
0: มีเป็นร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฟ้าตลับไม่มีฟ้าตลับเปิดเปลือยหลังเปลือยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
1: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกา ที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข1ถึง12กันแล้วเนี่ย รัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
0: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันทร์สุริยคติจันทรคติตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณและการที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
1: คำนวณได้ด้วย
0: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้นลุงเส้นแวงลิปดาพิลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่ากอ ความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
1: ไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
0: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นมันเป็นป่าโลกมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังเนี่ยนะตามเวลาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช
1: ้
0: คำว่ามินิท
1: อ๋อยังไม่มีคำว่านาที
0: วินาทีใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้อกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
1: เกิดความแปรปรวน
0: บันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวนด้วยพระโรคมาลาเรียนะฮะโดนยุงกัดพระโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรากฐานมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4ซึ่งวางเอาไว้ให้อ
1: ย่างนี้นี่เองค่ะงั้นแสดงว่าพอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่5เทคโนโลยีต่างๆก็ยิ่งรุ่งเรืองใช่ไหมคะ
0: รุ่งเรืองขึ้นรัชกาลที่5ก็ได้แนวดีจากรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อเดินสร้างไว
1: ้
0: แค่นั้นเองเรารุ่งเรืองเลย
1: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก็น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
0: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะ
1: เ
0: สนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพกเพราะประกวดประขันกันด้วยสายห้อยนาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็นาฬิกาพกไว้ในเสื
1: ้
0: อถึงเวลาก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
1: นี่นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือ ที่บ่งบอกสถานะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
0: ใช่บอกฐานะทางสังคมเลยคนนี้นาฬิกาทองคนนี้นาฬิกาเงิน
1: ฝังเพชร
0: คนนี้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชร หมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
1: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราจะถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
1: 8โมงค่ะกับ6โมงเย็น
0: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะ
1: ค่ะ
0: กึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมืองตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี
1: ้ะ
0: นะฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
1: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
0: ไม่มีศูนย์ราชการบางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสนาบดีหลายกระทรวง
1: ค่ะ
0: สมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางลักวิ่งไปบางลักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
1: กว่าจะส่งข่าว
0: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอิสเมนก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกละระบบแบบนี
1: ้
0: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเกิดมาจากหอรัศดากรพิพัฒน์สร้างหอนี้เสร็จปั๊บนะ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
1: ก็มีศูนย์ราชการ
0: ที่นี
1: ่
0: 8โมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่ง8โมงเช้า4โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
1: นี่คือเป็นต้นกำเนิด
0: ของเวลาราชการ
1: อาจารย์คะถ้าหนูเป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกาดันหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
0: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะมีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำน
1: ะ
0: ตั้งแต่ร.4และสยามอรสุมพลอะไรต่างๆพวกนี้มีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยร.5เนี่ยนะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือ ใหญ่ขนาดนั้น คนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมาก เลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามา นาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐาน นะฮะ และขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนปืนใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
1: ปืนใหญ่เลยค
0: ่ะยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
1: ่ค่ะ
0: ตรงป้อมปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: เอาให้ได้ยินไกลที่ส
0: ุ
1: ด
0: ไม่มีปัญญามีนาฬิกา
1: ค่ะ
0: ทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
1: ฟังปืนเที่ยงวัน
0: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลาพอเริ่มมีวิทยุพอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศเวลาตามวิทยุ ประกาศเวลาเวลาเคารพธงชาติเวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้

0: บ๊ายบาย
1: เวลาของหนูก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการใครสงวนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัชชาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันหนึ่งหนูจะกลับมาสงวนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์สงวนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัชชาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของ

คนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เมื่อพระนารายณ์อวตารคือแบ่งภาคลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบยุคเข็นเหล่าเทวดาทั้งหลายมีสำนึกในภาระหน้าที่จึงพากันอวตารลงมาเป็นเสนาวานรในนาม18มงกุฎเพื่อช่วยพระรามในการทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขมีลักษณะเด่นคือบนศีรษะจะสวมมงกุฎแบบเสนาวานรทุกตนต่างจากมนตรีวานรอีกพวกหนึ่งที่เรียกว่าเตียวเพชรที่มีผ้าตะบิดเป็นเกลียวคาดหรือเตียวไว้รอบศีรษะ18มงกุฎแต่ละตนจะมีสีกายตามสีกายของเทวดาที่แบ่งภาคลกลงมาฝ่ายที่ชาวเมืองขีดขินคือเกยูนสีม่วงแก่เหมือนสีท้าวิรุณหกโกมุตสีบัวโรยเหมือนสีพระหิมพานต์ชัยยามพวานผู้โบกธงชัยมีสีเทาเหมือนพระอีสานมาลุนทะเกศรสีเมฆเหมือนพระพฤหัสวิมลกายสีดำเหมือนพระเสาวัยบุตรสีเมฆแก่เหมือนพระพิรุณสัตตพลีกายขาวเหมือนพระจันทร์สุรการกายเหลืองเหมือนพระมหาชัยสุรเสนกายสีแสดเหมือนพระพุทธส่วนที่เป็นชาวเมืองชมพูมีนิลขันกายสีแดงหม่นเหมือนพระพิคเนศนิลปานันกายสีสำริดเหมือนพระราหูนิลปาสันกายสีเหลื่อมเหลืองเหมือนพระศุกร์นิลราชกายสีน้ำไหลเหมือนพระสมุทรนิลเอกกายสีทองแดงเหมือนพระพินายวิสันตราวีกายสีลิ้นจี่เหมือนพระอังคารและที่ไม่ทราบว่าเป็นชาวเมืองใดสามตนคือกุมิตันกายสีทองเหมือนพระเกศเกศรธมาลากายสีเหลืองอ่อนเหมือนพระภัยศกและมายูนกายสีม่วงอ่อนเหมือนพระวิรูปักษ์18มงกุฎนับเป็นกำลังพลที่ห้าวหาญองอาจมีบทบาทสำคัญในการ

กรุงศรีอยุธยาชื่อนี้มีความหมายถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่มีผู้ใดเอาชนะได้กรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองเมื่อวันศุกร์ที่4มีนาคม1893และถูกทำลายเมื่อพ่ายแพ้แก่กองทัพพม่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเมื่อวันที่7เมษายน2310ดำรงความเป็นราชธานีของสยามประเทศเป็นเวลายาวนานถึง417ปีความรุ่งเรืองของอยุธยามีหลักฐานปรากฏทั้งที่เป็นเรื่องเล่าเอกสารประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศผังเมืองที่มีระเบียบประกอบกับร่องรอยโบราณสถานศิลปะวัตถุที่คงปรากฏเหลืออยู่ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภาษาวรรณคดีคติความเชื่อแบบแผนขนบธรรมเนียมการปกครองยังคงได้รับการสืบสารถ่ายทอดต่อมาเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำคัญหลายด้านสู่ชาวไทยในยุคหลังมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์และจวบจนปัจจุบันโดยในยะนี้ในสายตาของชาวไทยและชาวโลกกรุงศรีอยุธยาจึงยังคงดำรงความหมายของนามที่ได้รับการสถาปนาไว้อย่างศักดิ์สิทธิ์ว่าอาณาจักรที่ไม่มีผู้ใดทำลายหรือลบเลือนได้แม้เวลาจะล่วงผ่านมาอีกนับร้อยปี

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: เริ่มด้วยการเตรียมต้มดอกอัญชันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ายจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ

จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้ง2ด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
1: เตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิ

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
1: เราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับ
0: จากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
1: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
0: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูๆครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ล่ะครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยล่ะครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็น

0: ตอนต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์กลัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
0: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือ

0: สีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมหอมเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

ซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3 สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี้
1: เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้

0: ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สิน

0: ครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
3: เรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขครับ
5: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหาร

0: หารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนกันก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิป

0: ั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
1: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
2: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงไปของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
3: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
0: ย็อบกระดาษย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดินแดนแห่งนี้
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริจุนยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการท่าประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษา

ร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องมนุษย์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับรองเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบ2เกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ําในช่วงน้ําหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ําป้องกันน้ําว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ําถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ําก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ําไม่ให้น้ําเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในคันกั้นน้ําเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ําท่อระบายน้ําเป็นระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะฮะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของหน้าทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรรณกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรรณกรรมด้วยแต่ทุ่งวรรณกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัฒนองค์การเองเนี่ยก็เพื่อในการครับตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วง

ช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

่อนเกิดมรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาออกมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมใสเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกัมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ย

0: ก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกรรมโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกรรมโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการวางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บตอซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่พื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกรรมโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หน้าบันและทับหลังเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทหินโดยทั่วไปแล้วทับหลังจะได้รับการแกะสลักเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธนิกายมหายานนอกจากนั้นภาพสลักบนทับหลังยังนิยมแกะสลักเป็นภาพเล่าเรื่องวรรณคดีที่สำคัญคือเรื่องรามายณะหรือในฉบับภาษาเรียกว่ารามเกียรติ์ภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปรากฏบนปราสาทหินหลายแห่งในประเทศไทยมีความแตกต่างจากเรื่องรามเกียรติ์ที่คนไทยคุ้นเคยอยู่บ้างตัวอย่างเช่นที่ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาและปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นปราสาทหินที่สวยงามที่สุด2แห่งในประเทศไทยมีภาพสลักบนทับหลังเป็นเรื่องราวตอนพระรามและพระลักษณ์ถูกสอนนาคบาทในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์พระลักษณ์และไพรพลวานรถูกสอนนาคบาทของอินทรชิตกลายเป็นนาครัดพระองค์และไพรพลสิ้นสติสลบไปพระรามจึงได้แผลงสอนเรียกพญาครุฑลงมาจากวิมานฉิมพลีเพื่อมาช่วยไล่พญานาคไปส่วนภาพสลักบนทับหลังที่ปราสาทหินพิมายและพนมรุ้งเป็นภาพพระรามและพระลักษณ์นอนเคียงกันมีนาครัดทั้งสองพระองค์เป็นที่เศร้าโศกเสียใจของบรรดาเหล่าวานรทั้งหลายเหนือขึ้นไปเป็นหน้าบันที่แกะสลักเป็นภาพต่อเนื่องกันคือเป็นภาพของพญาครุฑที่เหาะลงมาช่วยเหลือทำให้นาคที่รัดทั้งสองพระองค์อยู่คลายตัวหนีไปทั้งนี้เพราะพญาครุฑและพญานาคมีความบาดหมางกันเป็นส่วนตัวด้วยทั้งสองต่างมีบิดาคนเดียวกันแต่ต่างมารดาของพญาครุฑมักถูกมารดาของพญานาคกลั่นแกล้งดังนั้นพญาครุฑจึงรังเกียจและคอยแก้แค้นแทนมารดาตนและพญานาคมักจะพ่ายแพ้หนีไปเสมอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับปรับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่า

และบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลาลานจึงใช้สายสนอง100ใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรทำล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ 5-7 บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได้

ถ้ำฝาโถจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะเขางูตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีที่ดัดแปลงจากถ้ำตามธรรมชาติเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมภายในถ้ำบริเวณผนังด้านซ้ายขวาและเพดานถ้ำมีภาพสลักขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำด้านซ้ายของถ้ำสลักภาพพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดยาว 8.75 เมตรกว้าง 1.85 เมตรหันพระเศียรไปทางทิศใต้เบื้องหลังพระเศียรมีประภามณฑลประดับลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสลับด้วยลายก้านขด2ชั้นเหนือพระเศียรขึ้นไปเป็นลายปูนปั้นต้นสาละประดับด้วยผ้าและเครื่องประดับต่างๆเหนือขึ้นไปเป็นภาพหมู่เทพชุมนุมจากลักษณะภาพและองค์ประกอบดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจเป็นภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานบนผนังด้านตรงข้ามมีภาพหมู่พระสาวกยืนแสดงท่าคารวะด้วยการไขว้แขนทั้งสองข้างไว้ที่อกคล้ายคลึงกับภาพสลักพระวิษณุทรงแสดงคารวะต่อพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏที่ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีภาพหมู่สาวกนี้อาจเป็นภาพเล่าเรื่องในพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระสาวกองค์อื่นๆทราบถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าจากอาชีวกจึงเดินทางมากระทำปลงสังเวชต่อพระพุทธองค์

0: วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขนส่งสาธารณะที่หลากหลายนะครับแต่ก็ปฏิเสธได้ยากว่ารถเมย์คือขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามานานที่สุดนานกว่า100 ปีแล้วครับวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันว่ารถเมย์มีที่มาอย่างไรแล้วก็ความผูกพันอะไรบ้างที่เราคนกรุงเทพมีกับรถเมย์อีกทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ระบบรางจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนกรุงเทพรถเมย์ยังจะมีความสำคัญอยู่มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันครับกรุงเทพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเขตเมืองเองก็ไม่ได้มีความกว้างอะไรมากมายผู้คนก็ไม่ได้อาศัยอยู่กันเยอะแยะในสมัยนี้นะครับการเดินทางในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การเดินเท้าเป็นหลักแล้วก็ใช้การสัญจรทางน้ำโดยเรือนะฮะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ทำมาค้าขายครับ
1: ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งบันทึกเอาไว้ว่าในกรุงเทพมันคือที่ราบนะครับที่ประกอบด้วยสวนผลไม้มีทุ่งนาบ้างบางส่วนให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีใครนึกภาพเลยว่าถนนเนี่ยมันเป็นยังไงถนนเส้นแรกเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มมีชาวตะวันตกก็คือฝรั่งเนี่ยเข้ามาละชาวตะวันตกทั้งหลายเขาก็ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลถึงในหลวงรัชกาลที่4ว่าอยากจะเห็นในบางกอกเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีถนนสักเส้นหนึ่งให้พวกเขาได้เดินได้อาบแดดแล้วก็นั่งรถม้า
0: ในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็มีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นนะครับเพื่อขยายเมืองออกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการตัดถนนเจริญกรุงที่นอกจากจะตัดขึ้นเพื่อให้ฝรั่งได้ขี่ม้าได้ใช้งานแล้วก็ยังเป็นถนนที่ขยายเมืองออกไปทางทิศใต้พอต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านก็ได้ตัดถนนราชดำเนินเป็นถนนที่ตัดออกมาจากเขตเมืองเก่านะฮะออกไปทางทิศเหนือแล้วก็ยังมีการตัดถนนขึ้นอีกหลายเส้นถึงตอนนั้นนะครับคนในพระนครก็มีพาหนะที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้นครับ
1: พอมาถึงจุดหนึ่งที่บางกอกหรือกรุงเทพในวันนั้นเริ่มมีผู้คนเริ่มที่จะต้องเดินก็เริ่มมีความคิดที่ศัพท์สมัยใหม่ที่เรียกว่าขนส่งมวลชนถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mass transit
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยที่ใช้ระบบรางขนส่งนะฮะเราก็ใช้รถรางขนส่งระบบรางแต่ว่าใช้กำลังม้าก็มาเป็นรถรางไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการเดินรถนะฮะก็พัฒนามากเพราะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยซ้ำไปที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการเดินรถรางนะฮะแต่ว่ารถยนต์ที่เป็นการขนส่งมวลชนเนี่ยก็เริ่มทำราวๆ2450กว่าทศวรรษนั้นนะคะ
1: บุคคลที่เราต้องถือว่าให้กำเนิดหรือว่าคิดมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เนี่ยต้องยกให้นายเลิศเศรษฐบุตร

0: นายเลิศเกิดสมัยต้นรัชกาลที่5ชื่อของนายเลิศเองนะครับจะมีคำสร้อยว่าเลิศสมันเตาซึ่งแปลงมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าดีเลิศหรือดีเหนือใครนะครับซึ่งคำนี้ครับก็เป็นที่มาของคำว่าเลิศสมันแตนไงครับ
1: ท่านเองก็เป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็ทำงานอยู่กับชาวตะวันตกเป็นคนเก่งทำธุรกิจกับฝรั่งทำกิจการตั้งแต่เรื่องของที่ดินโรงแรมแกเป็นคนเอาน้ำแข็งใส่เรือจากสิงคโปร์นะมาขายในบาร์ที่ขายให้กับฝรั่งแกเป็นคนที่เริ่มเอาม้ามาให้เช่า
0: ส่วนในเรื่องของกิจการรถเมย์นายเลิศเริ่มจากการให้บริการรถม้าเช่าก่อนนะครับต่อมาก็เริ่มมีรถเมย์ที่ใช้ม้าลากจนกระทั่งในปีราวๆ 2,450 กว่าๆนะครับจึงเริ่มมีรถเมย์เครื่องยนต์นะครับออกวิ่งให้บริการประจำทางเป็นครั้งแรกคนทั่วไปนะครับจะเรียกรถเมย์ในเลิศว่ารถเมย์ขาวตามสีของรถครับสำหรับรถเมย์ขาวนะครับในช่วงแรกๆในเลิศเองก็ได้สั่งนำเข้าเครื่องยนต์เฟียสมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ให้ช่างชาวจีนต่อตัวถังด้วยไม้สักแต่ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่ใช่รถเมย์ยุคแรกๆของนายเลิศยุคแรกๆจะขึ้นลงทางด้านท้ายเหมือนรถบรรทุกต่อมาก็ได้มีการปรับให้ทางขึ้นลงเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับภายหลังนายเลิศได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ของฟอร์ดด้วยเหตุผลในด้านของการบำรุงรักษาส่วนเส้นทางแรกที่รถเมย์ขาวออกวิ่งก็คือเส้นทางรถเมย์ม้าเดิมยศเสประตูน้ำซึ่งที่ประตูน้ำนะครับก็มีท่าเรือเมย์ขาวกิจการที่นายเลิศทำก่อนหน้านี้ด้วยครับตาสัญลักษณ์บนรถเมย์ขาวในเลิศมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงถูกแบ่ง4ช่องด้วยเครื่องหมายบวกหมายถึงพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นหลักที่ในเลิศใช้ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจครับ
1: ท่านมีมาตรฐานนะครับในการทำงานคนขับต้องใส่ชุดสีขาวมีหมวกกระเป๋ารถเมใส่ชุดขาวนะครับรองเท้าขาวถือกระบอกตั๋วเก็บตังค์ทุกสีอย่างเป็นสีขาวไปหมด
0: อย่างเรื่องสีของเครื่องงานขับรถแล้วก็ของกระเป๋ารถเมนะครับเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงานรู้จักดูแลความสะอาดของตัวเองครับ
2: ปี16เป็นกระเป๋ารถเมในเลิศสาย8ต้นทางอยู่ที่ลาดพร้าวซอยภาวนามีเรื่องสนใจก็คือเรื่องของด้านการรักษาความสะอาดนะแล้วก็อยู่บนรถเนี่ยห้ามนั่งคู่กับผู้โดยสารนะหรือว่ามีผู้โดยสารอยู่เนี่ยก็จะไม่ให้กระเป๋านั่งแล้วก็ห้ามยืนทิ้งพนักของผู้โดยสารอย่างนี้ไม่ได
1: ้ประมาณทักปี 2506-2507 แล้วรถในช่วงที่ผมได้ใช้บริการที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเบนซ์เกือบทั้งหมด
3: ต้องพูดถึงการบริการของรถเมนเลอร์สมัยก่อนดีมากก็เยี่ยมนะ
2: สมัยก่อนเนี่ยค่าโดยสารมันแค่50ตังค์ตลอดสายที่ดีอย่างคือในเลอร์สมัยก่อนเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีที่โรงพยาบาลเลิศศิลป
1: ์ในเลิศใจดีแกเว้นที่ว่างตอนท้ายของรถเมย์เนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่เอาสินค้าขึ้นไปขาย
4: รถเมย์ขาวในเลิศเป็นรถเมย์ที่มีคุณภาพแล้วก็ความรู้สึกเก่าๆที่พ่อแม่เคยพาขึ้นรถเมย์นะก็รู้สึกมันเป็นรถเมย์ที่ดีที่สวยอยู่คู่กับสังคมไทยนานมาก
1: ถือว่าเป็นบริการที่สุดยอด
0: กิจการรถเมล์ขาวของนายเลิศให้ความสำคัญกับประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นบริการรถเมล์ขาวไม่เคยหยุดวิ่งให้บริการเลยแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีคำเล่าว่าผู้ญี่ปุ่นเจียดน้ำมันมาให้นายเลิศเดือนละ4ถังเอาไว้ใช้แต่นายเลิศก็ใช้4ถังนั้นเติมรถเมล์ทั้งหมดเพื่อให้มีรถวิ่งรับคนโดยสารไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะเดินทางไม่ได้ กิจการเดินรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลอร์ได้เติบโตนะครับจากที่เริ่มต้นเพียงรถเมล์4คันได้กลายมาเป็นอาณาจักรรถเมล์ขาวมีรถ800คันมีการเดินรถ21เส้นทางมีพนักงานมากกว่า 4,000 คนทั้งยังมีอู่รถและอู่ซ่อมรถกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพจึงไม่แปลกนะครับที่รถเมล์ขาวไนเลอร์จะเป็นรถเมล์ในฝันของคนในยุคนั้นนอกจากรถเมล์ขาวของบริษัทไนเลอร์แล้วในช่วงเวลานั้นก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่ให้บริการรถเองเช่นบริษัทรถแดงจำกัดบริษัทสหายยนต์จำกัดองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันธุ์หรือรอสอพอและบริษัทรถเมย์บุญผ่องเป็นต้น

ในอดีตนะครับราวๆปี2490ถือเป็นยุคกิจการรถเมล์เฟื่องฟูนะครับมีบริษัทที่ดำเนินกิจการรถเมล์อยู่มากกว่า24บริษัทมากกว่า46เส้นทางด้วยกันพอถึงประมาณปี2516ก็เกิดวิกฤตน้ำมันทั่วโลกเนี่ยราคาแพงทำให้บางบริษัทต้องปิดกิจการลงมีการเดินรถที่ทับซ้อนเส้นทางตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐเนี่ยควบรวมกิจการรถเมล์ทั้งหมดยกเลิกสัมปทานทุกบริษัทนะครับรวมทั้งของนายเลิศซึ่งเป็นบริษัทเดินรถขนาดใหญ่ในขณะนั้นด้วยและในปี2519รัฐบาลของหม่อมเสนีปราโมชก็จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันว่าขสมกขึ้นมาบริหารกิจการรถเมล์ทั้งหมดครับในช่วงเริ่มต้นขสมกได้ซื้อรถจากเอกชนจำนวน 2,700 คันแต่มีรถที่สามารถใช้งานจริงได้เพียง900คันทำให้จำนวนรถไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในปี2520จึงได้มีการจัดซื้อรถเพิ่มอีกจำนวน 2,500 คันเป็นรถเมล์ร้อนครีมน้ำเงินจำนวน 2,300 คันและรถปรับอากาศอีก200คันนอกจากนี้ขสมก.ยังมีรถรุ่นอื่นๆที่นำมาให้บริการอีกมากมายส่วนรถเมล์ครีมแดงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ชุดแรกเข้าประจำการเมื่อปี2534ตอนนี้ก็มีอายุครบ31ปีแล้วครับเรียกได้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คงเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาไม่น้อยเลยครับ

0: ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ขสมกให้บริการกับประชาชนชาวกรุงเทพมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับ
1: พูดถึงประสบการณ์การนั่งรถเมล์ตอนนั้นเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนมหาลัยกรุงเทพตอนนั้นเหลือตังค์อยู่10บาทเลยกำไว้แน่นมากเลยเพราะว่ากลัวมันหล่นนี่ก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งติดกับประตูทางขึ้นทางลงแล้วก็กำแน่นมากเลยกระเป๋ารถเมย์มาปุ๊บก็ปักปักปักมาแล้วเราก็แบมือออกมาเฮ้ยตังหายไปไหนเหรียญมันค่อยๆหล่นปักแล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนอยู่ตรงประตูแล้วมันก็ค่อยไหลๆลงไปเราก็มองตามเหรียญลงไปเราก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองหน้ากระเป๋ารถเมย์แล้วทุกคนก็มองหน้ากันนิ่งๆสตันกันอยู่สัก10วิหน้าแต่ละคนก็เริ่มกระตุกริมฝีปากก็เริ่มกระตุกกระตุกกระตุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแล้วก็หัวเราะกันกระเป๋ารถเมล์จากที่หน้ายิ้มหน้าหดโหดก็ยิ้มให้เราแล้วก็แบบฉีกเปิดมาปักปักฉีกปุ๊บยื่นให้บอกว่าไอ้หนูเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวคนมาตรวจตั๋วเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนแบบรู้เลยว่าเราอ่ะมีตังค์เหลืออยู่แค่นั้นเพราะดูเหมือนเราตื่นเต้นมาก
2: 20ปีที่แล้วอ่ะรถปรับอากาศที่เป็นของรถร่วมอ่ะเขาจะเป็นเบาะสูงๆเบาะหนังสูงๆแล้วก็มันจะแบบนุ่มหน่อยแล้วช่วงนั้นมันไม่ได้แบบเบาะไม่ได้พังมากขนาดเนี้ยเวลาขึ้นไปก็แบบด้วยความที่มันบางอ่ะจนสูงอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนหลืบให้เราสามารถแอบหลับได้อะไรเงี้ยแล้วรถปรับอากาศ

0: เราก็ไม่เข้าใจว่าแอร์มันจะเย็นไปไหน
1: สมัยนั้นเราก็ยังวัยรุ่นเด็กๆอ่ะไอ้คันว่างๆไม่ค่อยขึ้นหรอกจะขึ้นแน่นๆเพราะเราจะต้องโหนถามว่าทำไมโหนแล้วมันเท่นะสมัยนั้นเด็กก็บอกโหการโหนรถเมล์นี่มันเท่บางครั้งเดินทางโดยที่แบบไม่เหยียบเลยไม่ได้เหยียบตัวถังรถเลยไม่ได้แตะตัวถังรถด้วยก็คือเท้าก็เหยียบบนเท้าเพื่อนอีกทีนึงมือก็จะจับมือเพื่อนอีกคนนึงก็มีคนถือหนังสือให้
2: ผมยืนรอรถเมล์เนาะที่ป้าย
0: ก็เป็นวันที่รถมันค่อนข้างแน่นมาก
2: เราเห็นสาย203ครีมแดงวิ่งมาคนนี่ยืนโหนออกมาเลย
0: รถเนี่ยจะเอียงมาเลยอ่ะคนมันจะแน่นมากเอียงแบบโหนแน่นมาเลยอ่ะ
2: คือแบบประตูปิดไม่ได้แล้วอ่ะครับ
0: เราเห็นแล้วไอ้ตรงบันไดเนี่ยเราสามารถเกาะได้แล้วมันมีพื้นที่อยู่สักนิดนึงให้เราเอาเท้าไปเกาะ
2: มือข้างนึงต้องหาที่จับไว้จนมืออีกข้างนึงผมต้องกำเงิน
0: แล้วก็โหนหยุดด้วยมือข้างนึงอย่างเงี้ย
2: ผมก็มักจะโหนประตูประจำ
0: มันรู้สึกว่ามันล้าแขนมากมันเหมือนจะตกอ่ะ
2: ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเองนะ
0: ตกลงไปมันจะกิ้งยังไงว่ามองทางมองแล้วจะกระโดดยังไงคือเพราะตอนนั้นมือมันไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: เป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราเองนะเราเลือกแล้วนะที่จะยืนโหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติ
0: หน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาเลยนะที่เขาพูดแบบนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วมันเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ย
3: ช่วงน้ำท่วม54นี่คือสัญจรการสัญจรอะไรไปมาไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็เพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่ไหนพอจะมีข้าวมีน้ำมาส่งบ้างไหมนะครับเราก็นั่งนึกดูก็มีรถเมล์เนี่ยครับที่คอยที่ยังวิ่งอยู่นะครับสายวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งเลยนะครับน้ำท่วมเต็มถนนนะครับรถเก๋งนะครับไม่สามารถวิ่งได้เลยนะครับตอนนั้นในรถนี่เปียกทั้งคันเลยนะครับรู้สึกว่าแบบทั้งกลัวทั้งเสียวนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องไปเขาก็ขับไปช้าๆนะครับใจก็ตุ้มๆต่อมๆแล้วเขาเสียว่ารถจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะในที่สุดรถก็ไปถึงที่หมายถ้าช่วงน้ำท่วมไม่มีรถเมล์เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับ
4: พอเจอแบบน้ำใจของกระเป๋ารถเมล์หน้าถั่วแล้วก็อารมณ์ขันของผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็แบบโอ้โหรู้สึกแบบประทับใจแล้วแบบชื่นใจว่าคือมันก็คงไม่มีใครโหดร้ายกับเราไปซะทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
2: บนรถเมล์เนี่ยมันก็มีผู้โดยสารที่หลากหลายเราได้เห็นความมีน้ำใจเหมือนทำให้เราได้เห็นประสบการณ์ชีวิตอะครับ
1: รถเมล์ที่ขึ้นเป็นรถสาย8ซึ่งสาย8ตำนานทุกคนเขารู้จักกันอยู่นะครับว่าสาย8เป็นยังไงเขาคือสิ่งที่เขาพาเราไปอ่ะถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไปเรียนไม่ทันเป็นสิ่งที่พาเราไปพบกับความสำเร็จ
5: ระยะนี้คุณผู้ชมที่ใช้บริการรถเมล์ขสมก.อาจจะได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการให้บริการในบางเส้นทางนะครับที่เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปขสมก.เพื่อจะฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุนมหาศาล
6: เมื่อปี2560กรมขนส่งทางบกได้มีแผนการปฏิรูปรถเมล์ออกมานะครับโดยให้ผู้ประกอบการรถเมล์ทุกเจ้าทั้งขสมก.และเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกรมขนส่งทางบกและได้มีการกำหนดให้รถเมล์หนึ่งสายมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
7: อย่างล่าสุดค่ะสาย29นะคะหัวลำโพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็สาย207นะคะก็คือมรามคำแหง1ไปถึงวิทยาเขตมรามสองนั่นเองนะคะก็ยุติการวิ่งนะคะวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
2: อย่างเช่นสาย29ที่วิ่งระหว่างมธรรมศาสตร์รังสิตมาหัวลำโพงมีทั้งขสมก.วิ่งด้วยมีทั้งรถล็อกแล้วก็มีรถแอร์ของเอกชนวิ่งด้วยสุดท้ายเนี่ยก็กลายไปว่าเป็นเอกชนเป็นคนเดินรถซึ่งมันส่งผลเสียต่อผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารที่เคยอาศัยรถของขสมก.เช่นว่าเขาไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถ้าเป็นสายป.68เดิมทีรถร้อนเขาจะวิ่งระหว่างแสมดำบางลำพูแต่รถแอร์เนี่ยเขาวิ่งระหว่างตัวเมืองสมุทรสาครมาบางลำพูสุดท้ายเนี่ยสาย68กับกลายเป็นว่าขสมก.วิ่งแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแต่เดิมเนี่ยเอกชนนะครับเขามีรถวิ่งตั้ง 20-30 คันซึ่งคนเนี่ยเขานิยมพอเปลี่ยนมือมาเป็นของขสมก.กับกลายเป็นว่าขสมก.มีรถแอร์ให้บริการในสายเนี่ย3คันมันก็เลยเกิดยังไงเกิดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยใช้บริการปอสาย68เป็นอย่างมาก
6: นอกจากนี้ก็ยังมีรถสายอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสาย203

0: สาย75และล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ขสมก.ก็ให้บริการรถเมล์สาย7เป็นวันสุดท้ายการลดเส้นทางเดินรถเพื่อลดความซ้ำซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางการเพื่อทำให้ถนนสายหลักอาจจะมีรถเมล์แค่1สายหรืออย่างมากแค่3สายและวิ่งถี่ขึ้นแม้อาจจะมีรถมากขึ้นวิ่งถี่ขึ้นแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับผู้โดยสารอีกเช่นกันการที่มีรถเมล์หลายๆสายวิ่งทับเส้นทางเดียวกันเนี่ยดีหรือไม่ดีกับผู้โดยสารยังไงบ้างครับ
1: ดีกับผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารมันจะให้ความสะดวกกับผู้โดยสารก็มีทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น
2: อย่างเช่นถนนพหลโยธินเนี่ยมีรถเมล์วิ่งกันเป็น10กว่าสายเหลือแค่ไม่กี่สายสาย26มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยก็วิ่งจากมีนบุรีถึงแค่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมันก็เกิดผลกระทบกับประชาชนก็คือว่าเขาก็ต้องเสียเวลาไปต่อรถเมล์สายอื่นเพื่อเข้าอนุสาวรีย์ชัย
0: เมื่อต้นปี2564นะครับมีข่าวออกมาว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังมีการสร้างระบบรางกันขนาดใหญ่อยู่นี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดตามแผนแม่บทเราจะมีระบบรางที่มีความยาวประมาณ560กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ3ของโลกนะครับเป็นรองก็แค่นครปักกิ่งแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้เท่านั้นน่าคิดนะครับว่าถึงวันนั้นแล้วรถเมล์ขนส่งมวลชนที่อยู่กับเรามา100กว่าปีเนี่ยยังจะมีความสำคัญอยู่ไหม
2: คือผมมองว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะยังจำเป็นต่อให้มีรถไฟฟ้าหรือมีขนส่งมวลชนอย่างอื่นแต่รถเมล์เนี่ยคือเป็นขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานที่เข้าถึงไปยังทุกชุมชน
3: รถเมล์เนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้มองขึ้นไปบนรถเมล์เนี่ยคนยืนกันแน่นเลยหรือคนนั่งอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้คนในกรุงเนี่ยอยู่ได
4: ้ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการที่เรามีอะไรที่แบบเรียบพร้อมนะเมื่อมีรถรางระบบรางเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช้าไปมันลอหลีมันไปขวางทางรถยนต์แล้วคือเราเลิกทำไปเราไม่ได้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้แต่เราเลือกที่จะอารมณ์อร่อยกับจำนวนรถยนต์ที่มากขึ้นนะคะรถส่วนตัวที่มากขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเปลี่ยนมากเป็นเมืองขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นมหานครใช้เวลาเร็วเกินไปถนนก็ไม่เพียงพอรองรับนะจำนวนรถที่มากขึ้นเราเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นคูคลองต่างๆเนี่ยมีนโยบายสร้างถนนใส่เข้าไปตัด

เกิดการขายรถยนต์เนี่ยนะแบบเสรีนะคะแล้วก็เป็นการขายรถยนต์ที่ตามฐานะด้วยนะเพราะนั้นก็จะเกิดความแตกระหว่างผู้คนจำนวนมากที่แบบไม่มีตังค์ซื้อรถยนต์ก็เกิดการซื้อรถที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์แบบที่แบบไม่ได้มีระบบรองรับก็คือต้องการมีกฎอะแต่ไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายมันก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้ตามค่อนข้างตามใจไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของรถเมล์

0: มว่านะครับไม่ว่าประเทศเนี่ยจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรเราต้องคิดถึงคนที่มีรายได้น้อยที่สุดก่อนถ้าเกิดเราให้รถไฟฟ้าเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนหลักแล้วให้รถเมล์เป็นขนส่งมวลชนรองเป็นฟีดเดอร์เป็นทางเลือกสุดท้ายคนก็จะไม่เลือกหรอกครับเขาก็จะหันไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็หันไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้อยู่ดี
1: รถเมล์ก็เป็นเรื่องจำเป็นมากด้วยราคาถูกเนี่ยคือหัวใจของขนส่งมวลชนรถเมล์ไนเลอร์นี่เป็นรถเมล์ในฝันได้เลยนะไม่เคยสงสัยว่าทำไมไนเลอร์อยู่ได้ตั้ง80ปี

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิต